0: 1,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
1: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดใ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตมิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโอชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โหชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่หนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
21: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
22: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำ ันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงไอ้เปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรตำบลอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่มีสิทธิภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับ5ปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยอดทั้งคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
21: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
22: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
21: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
22: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในฐานะที่ประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วครับอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่

0: ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดสงผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
0: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดีที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ 2-3 ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเราถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่

0: ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซ่านและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
1: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
0: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
4: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
3: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
5: มีนโยบายที่ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
3: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล การครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
2: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ 100-500 ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ฉันพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการครับใช้กฎหมายของภาครัฐ
7: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
8: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
7: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569 พื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
11: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
4: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใส่ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
5: ครับถูกไฟลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
6: อยากรวยไม่ต้องขอ
7: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
8: แจกทอง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทำ
2: ไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุด ดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปีกระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี่เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบกมาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กกล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลกแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบบอก

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

0: พ่นขับน้ำค้างเดือน6นี่มันเป็นเดือน6เดบ้าเว้ยแต่ว่าก็เอานะครับบรรยากาศเก่าๆครับก็เหมือนคมซึนครับตอนรับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงครับครับลูกทุ่งบันเทิงครับ FM 92.75 เรดิโอผ่านไปยังนะฮะพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนรายการภูขาครับทักทายครับพี่น้องทั้งบ้านดุงอุดรธานีอำเภอเพี้ยนพี่น้องเพียงใดทั้งคุณตกบ่อน้อฝนก็ได้นะทักทายทางสุรินทร์ครับนะสุรินทร์เฮาเป็นได้ตกบ่ครับทางทาตุมจอมพระชุมพลหรือพี่น้องฟังทางเกษตรวิสัยครับได้ยินข่าวเมื่อคืนตกคือเติบอยู่ด้วยแถวบ้านจำอารมณ์แถวดงคังหน่อยดงคังใหญ่ทั้งพุ่นเพียงใดเนี่ยทั้งเมืองบัวนะทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับผมนะกันทรวิชัยมหาสารคามแม่นั่งตกบ่อคุณแม่ทางบ้านบ่อเป็นใดครับเนี่ยรับฟังรายการได้บ่แม่นะครับคุณแม่ทางบ้านบ่อนะครับได้บ่เนาะแม่จ๋าได้รับฟังได้บ่ครับทักทายหมู่ใดได้ครับ098ครับ8947857นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับกับบรรยากาศความสุขนะฮะด้านเสียงเพลงมวนๆคือเก่ากับเดี๋ยวเบิ่งก่อนน่ะโทรศัพท์อ้าวได้แล้วล่ะนะครับอ่ะหลุดนะครับเปิดให้แล้วเด้อ098ครับบ้านหนุ่มบ้านดุงแม่งได้ทั้งคุณห้องหนุ่มบ้านดุงหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะฮะทักทายแน่ตัวนะครับวันนี้ค่อยเขียวฝนมั้ยนี่ครับนี่น้องบัวลำพูขณะนี้ครับมืดตึ๊บเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าครับแฉ่งแฉะแฉ่งแฉะแฉ่งแฉะแมลงแฉ่งแฉะพอเป็นน้ำเป็นต้นนะครับจะมาตกลิ้นๆเขาบอกว่าเขาเรียกฝนหน้าลำคาญตกแบบนี้หน้าลำคาญนะตกบ่เป็นน้ำเป็นต้นครับแต่ช่วงแรงๆนี่ก็มาอยู่แต่ว่ามันมาเป็นแห่งๆมาเป็นหม่องๆครับทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับนะฮะเสียงผลการรับฟังนําเด้อนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ8นาฬิกาครับถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับไปก่อน1ชั่วโมงก็เอาไปไปก็2ชั่วโมงครับโดยเฉพาะทางมหาสารคามเรดิโอก็ที่2ชั่วโมงเนาะนะครับปาโตทั้ง 101.25 เมกะเฮิรตซ์ท่าตูมเรดิโอครับคลื่นคนรักสุขภาพคลื่นผู้จำหน่ายนะฮะกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดครับนะฮะจำหน่ายกาแฟดำจำหน่ายกาแฟมากคอฟจำหน่ายที่นวัน3สูตรออริจินอลเอสเปรสโซหวานนะครับจำหน่ายคอฟฟี่ฟาร์มอยู่และที่ขาดไม่ได้เลยครับหัวใจของพวกเรากันนะฮะนั่นคือพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่ห่อสีเขียวๆนะครับนี่สัญลักษณ์ก็คือตัวภาษาอังกฤษตัวพีสีทองขอรับกับผมต้องฝากไว้ครับอยากกินนะฮะฝ่าติดต่อสอบถามพูดคุยกับทีมงานนะครับนักจัดรายการทุกคลื่นที่ออกอากาศอยู่นะครับซาวดีแม็กทั้งสารคามกับปาโตทั้งสุรินทร์บาหมูในส่วนกลางได้ทุกมองครับคุณอยู่ตรงไหนนะฮะบาหมูพร้อมเสิร์ฟถึงกระไดบ้านนะครับเสิร์ฟถึงหน้าบ้านครับตั้งน้ำห้อนทาลวดเออห้อนเฮียนฟอบน้องแม่เนาะคุณแม่ทางบันบอนะครับเป็นในน้องแม่บันบอเดี๋ยวผมโทรหากันเลยคุณแม่ทางบันบอนะครับแล้วคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญเท่ามณีกาฝนตกยุงใดฮะตกบอนะครับยังไงก็จริงกลางมาเด้อนะครับสำหรับผลงานเพลงก็ได้เนาะนะครับน้ำค้างเดือน6ตกแล้วนะครับนี่ดีด้วยนะครับบรรยากาศทั้งทีเนาะนอนในห้องเลยนะ นอนในห้องในห้องฝนตกแจ๊ดแจ๊ดเนาะสุดลมพัดไปอย่างแจ้งงานใหม่หมดละ อาการเป็นใจฮัลโหลฮัลโหล
1: จ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าคนรอ
0: สวัสดีครับผมว่าจังไหนเนาะทางพยักตกบ่ล่ะมื้อนี
1: ้ตกซุมื้อล่ะจ้าเพราะเรื่องฝนน่ะนะ
0: แต่บ่แห้งแม่นบ่
1: แม่น
0: ตกพ่อลำคาญตกพ่อปินดาสั่งนี่มันบ
1: ่ตกพ่อน้องหัวกันงอกตึมนี่ล่ะ
0: เออไอ้นี่คือกันนี่มีนี่มืดตึบอยู่นี่เขียวฝนมาดินี่กระไดใส่3สั่นพุ่นงานเปียกหัวลาด
1: น้องบ่านี่เด้น้องบ่นี่เด้น้องบ่ใส่ได้ปุ๋ยเพราะว่ามันบ่มีสิทธ
0: ิ์อย่าไปใส่มันเปียกเงิน
1: แม่น
0: น้อง
1: จงได้แต่
0: ซ
1: ื้อ
0: ข้าวปุ๋ยล่อลุ่มปีนากันบ่คือกันลงไผแรงทาลวดว่าเป็นนี่ได้เกี่ยวขึ้นแต่เบี้ยเกษตรกรหมดแมนอย่าไปเสี่ยงอย่าไป
1: ซื้อเลยบ่ซื้อเลย
0: อย่าไปเสี่ยง
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: มันไปบ้านไว้มันลิ้นใส่มากระสิดกัน
0: เ
1: ก
0: ี่
1: ยวโอ้ยเขียวแล้วมันสิได้เกี่ยวอยู่ติ
0: มันไม่คุ้มค่าก็อย่าไปเสี่ยงลองรอดูก่อนว่าการ
1: มันเดือนกันยาเหรอเน
0: า
1: ะ
0: การเดือนนี้มันจะมีฝนพายุเข้าไหมต้องรอลุ้น
1: เขากับพ่อนซื้อดอกกาเพราะว่า
0: คือกาลังมองกับน้ำลังมองกับจังหวะล่ะนะ
1: ของข้าเจ้ามีน้ำแล้วค่ะไปมีตื้มมันก็ตื้มตื้ม
0: เออ
1: มันมีมีเนาะมันเสียวอย่ามาโห
0: ขันว่าเป็นตะลงทุนเฮาก็จะไปเสี่ยงเพิ่มต้นทุนไปซื้อดีแล้วล่ะ
1: บ่ลงดอก
0: ถ้าว่าจะเฮ็ดอย่างอื่นซะเนี่ยมันเถิน
1: แม่น
0: เฮ้ยมันกินข้าว2ปั่นแล้วก็อิ่มดอกข้าวเหนียวมาซื้อ
1: จ้าเอานับนิ้วค้อยในเด้อไอ
0: ้นับนิ้วค้อย
1: จ้าม
0: ีหยังนิ้วอ่ะ
1: มีบ่แม่นสิ6 7นิ้วนึงติบ่ฮอด10ซ้ําบ่แม่นบ่แม่นสิได้เห็นพิการซะติ
0: เออลงไปขอเขาไปให้ได้800คือมึงเอาลดคือ
1: เ
0: ด้
1: เอามันบ่ได้คนแก่ก็เสียวพิการ
0: เออบ่ท่วมบ่แรงดอกสัวเป็นเบาหวานนั่งหน้าเป็นเบาหวานได้บ่ซั่น
1: มันใครมันปวดใครยังลึงลิงอยู่นี่สิได้ตัดถิ่มแม่ก่อน
0: เออคือก็ว่า
1: บ่ได้พิการนะ
0: เออ
1: โอ้เมื่อคืนนี่น้องล้มมันแล้วมันปวดหัวมื้อคืนน้องเอาลุกขึ้นมาเอาน้ําฮ้อน
0: ระวังเรื่องของสุขภาพนี่ต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็น
1: บ่อเบียดมันบ่แลนฉุด
0: ชีพเออบ่หวานเนี่ยอันตรายนะต้องระวังนะ
1: จะนอนอยู่ผู้เดียวก็ยันเป็นไปทั่วบัดนี้โอ้ย
0: เออลองเบิ่ง
1: เนี่ย
0: ฮะ
1: จ้าน
0: ับนิ้วก้อยเอาบุญตามึงใหม่เนาะ
1: จ้าเอาบ่เอาอันนี้แม่จ้านิ้วก้อยกันนิกาน
0: ิ้วก้อยกันนิกาเนาะนับนิ้วคอยของนิ้วก้อยกันนิกาโอเค
1: แล้วก็เอาหักแพงของตะกะแตนด้วย
0: หักแพงของตะกะแตนนะครับ
1: น้องคันบ่เบิ่นมันบ่แม่นน้องสาวหลายนะ
0: เออเอ นับนิ้วก้อยของไผก็ฮึอ๋อบ่ดี
1: น
0: ี่
1: นิ้วก้อยกันนิกาน
0: ิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวเราดูให้ก่อนว่านิ้วก้อยกันนิกาเนาะ
1: จ้าแล้วก็หักแพงตะกะแตนเอาฝากหาจ้าเอ้ยฝ่ามือพี่รัตน์เนี่ยจ้า
0: อือ
1: ก็ไอ้คอมเนี่ยจ้าไอ้ขุนเขาไอ้ขุนแขน
0: อือ
1: ไอ้หยังล่ะไอ้จอมพระ
0: อือ
1: จ้าเอาให้ไอ้ให้เอ้ยสุคนน่ะจ้าคือน้องเฮาไหลบ่ฮอดบ่ถึงเลยจ้าเด
0: ้อครับผม
1: ไอ้หล่อๆหน้าใหม่นั่นล่ะจ้า
0: เออเอา
1: ใจดีแล้วก็รอแล้วรออีก
0: เอ๊ะนับนิ้วคอยเนี่ยนับนิ้วคอยนิ้วก้อยกันนิกาเนี่ยไม่มีนะน้องเอาคนอื่นได้มั้ยเออ
1: เอาไม่มีก็เอาคนอื่นก็เอาจ้า
0: จ้าโอนมาแล้วเห็นแล้วมีแต่หัวใจมันตัวนิ้วก้อยบ่นับนิ้วคอยของนิ้วก้อยกันนิกาเอ๊ะ
1: จ้าบ่มีก็บ่เป็นหยัง
0: บ่มันเป็นคนบ่ยอมเด้ล่ะอยากเฮ็ดให้มันได้เออนะครับเดี๋ยวจะไม่ยอมนิ้วก้อยกันนิกาใช่ไหม
1: จ้า
0: เอาโอเคเดี๋ยวเบิ่งให้ครับผม
1: จ้าสวัสดีจะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมทำไมผมก็พยายามจะหาให้นะนะครับนิ้วก้อยกันนิกาเมื่อใดสีมาอยู่แต่ว่าเมื่อบอลมือเพียงนี่ว้าเมื่อใดสีมานี่ว้าฮัลโหล
2: สวัสดีจ้าไอ้คน
0: เ
2: ล
0: ิศเออสวัสดีชุมพลเป็นไรตกบ่เฮาชุมพล
2: อุ้ยตกเมื่อคืนแม่ไอ้เมื่อคืนนี่ตกตั้งแต่เมื่อวานตอน 4:00 กว่า 4:00 ครึ่งนี่แม่ไอ้
0: จ้า
2: แล้วหยุดไปพักนึงบัดนี่ก็มาทุ่ม1 2ทุ่มทุ่มบ่ทันถึงทุ่มดอกก็ตกอีก
0: โอ้มื้อนี้เดี๋ยวนี้ลิ้นวนเดี๋ยวนี้ลิ้นอยู่บ
2: ่จ้ามันบ่กล้าไปทางพยัคฆ์แม่ไอ
0: ้โอ้บ่กล้าไปเป็นย่านตายย่านถนนดำบ่อย่ารถส่วนบ่ฮือ
2: จ้ามันยันรถส้นแล้วบ่กล้าไป
0: เออ
2: มันก็เลยอยู่แต่บ้านพ่นน้ำตัว
0: เออเอา
2: จ้า
0: เอาเพลงยังก่อนนั่งมื้อนี
2: ้เอาขอเพลงสาวนักสาวม.ปลายอยากตายฮัก
0: สาวม.ปลายอยากตายฮักสาวม.ปลายอยากตายฮัก
2: จ้า
0: ครับผม
2: แล้วก็ อายยาเว้าเลน
3: อายยาเว้าเลน
2: ใช่ค่ะ
3: ของใหญ่คิดต่อใหญ่คิดต่อว่าติ
2: ของข้าวทิพย์โอ้ยของของข้าวทิพย์
3: ข้าวทิพย์กีดาดิน
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: บอกไอ้จอมพระแหนพวกน้องชอบมักเบิ้ลตัวเพิ่นเบิ้ลบ่ไหวเพิ่นก็ว่าไปแล้ว
3: เออ
2: เฒ่าแล้วเพิ่นก็เบิ้ลบ่ไหวแม่อ้ายมาเว้าพวกน้อง
3: เออ
2: จ้ะเอาไปสู่เสียงสู่สายไปนำคุณนายแล้วจะจ่ายโอ้ย
3: จ้ะ
2: พิเศษไปให้ไอ้ทอมเด้
3: อ
2: จ้ะแล้วกับพี่บ่าวบ้านดุงน้ำแล้วกับพี่นุ่มผู้ทอนพร้อมเพิ่น
3: จ้ะ
2: เพิ่นเหล่าเฮือไอ
3: ้เออจังว่าเรากำลังเช็คฟังอยู่แหละ
2: จ้ะแล้วกับแม่อำเภออย่างไร
3: เมื่ออำเภอเพชร
2: จ้ะแม่อำเภอเพชรน้ำไอ้จอมผ่านน้ำเด้อจ้ะ
3: จ้ะ
2: ไอ้คุณเขากับไอ้คุณแผนกับไอ้พี่สาวคนละชั่วโมงที่สองน้องยันจะเขาไปหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมา
3: เออมันมาชั่วโมงสอง
2: ใช่ค่ะเอาละกะทุกเสียงทุกสายอาจารย์แต่สายแรงสายสุดท้าย
3: เอาเลยจัดไป
2: ไอ้ไอ้หนาไม่หนาไม่ยังก็ไ
3: อ้
2: ป
3: ี
2: กาของเฮาหนาไม่รอรอร
3: อ
2: ร
3: อห้ามลืมใช่ไหม
2: ขอบคุณใครวัดดีจ้า
3: วัดดีครับเนี่ยฮะโอ้เนี่ยครับขอบคุณแต่ว่าเพลงนี้เดี๋ยวอันคุณนายเดี๋ยวจบมาหลังไม่ผมประวันเพลงที่สองจะขอพี่คอยเลือกเขียนแต่ว่าเพลงนี้ผมว่าเมื่อใดสีมามันเพลงนี้บ่น้ออยู่ก่อยกันนี่กันนี่คงนี่แม่นครับเมื่อใดสีมาก็คือฐานับนิ้วอย่างนี้นี่อยู่ก่อยกันนี่กาครับจ้าพี่น้องจ้า

อัศจรรย์ที่นี่บนใจหามาอยู่เถอะปากว่าว่าว่าหักเจ้าว่าหักเจ้าใจดีสังว่าหางนี้แต่นางเลยอ้ายเอ้ย

0: คือเพลงวาสิมาเมื่อใดกระนับนิ้วทานเนี่ยค่อยแหละเนาะนะครับการรอคอยคือการทรมานถึงจะนานนานหน่อยการคอยก็ทรมานคิดถึงทุกลมหายใจเธออยู่ไหนถึงไม่สงสารแล้วเชื่อว่าไหมนะครับครับบรรยากาศครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับเช้านี้ดื่มกาแฟหรือยังตั้งน้ำหอนหรือยังกินข้าวเช้าเสร็จนะครับกินข้าวสวยเสร็จแล้วก็ตามด้วยกาแฟหรือเข้ากันครับมีอะไรรองท้องก่อนแล้วค่อยกินกาแฟนะครับยิ่งกินข้าวเสร็จแล้วตามด้วยกาแฟนี่นี่แหละสูตรนี่ชัดเลยนะครับแต่เราพลังคนตื่นมาเสียนำเราเดียวว่าอะไรดอกกันจังหมูกับน้ำเมื่อกันหลับไปงงเงี้ยงเงี้ยกันน้ำใบละหอยฟ้าอีเจ้าห้องนะสู้นะครับเอานะฮะก็นะครับตามด้วยเนี่ยครับกาแฟดีครับพี่น้องครับเพราะว่ากาแฟที่มีสมุนไพรผสมให้เพนำครับไม่ว่าจะเป็นดอกคำฝอยใบแป๊กกล้วยครับถังเช่าสารสกัดจากดอกดาวเรื่องครับบะขามป้อมส้มแขกนะฮะความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันรำข้าวเยอะบทตรงโอถึงครับชั่วนะครับเบาหวานความดันกินได้ท่านได้ครับพี่น้องเอนะฮะจัดไปครับ1ห่อ30ซองซอง15กรัมครับขายทั่วทีบทั่วแดนขายทุกหม่องทุกแก่อยู่แล้วครับช่องทางทุกช่องทางขอเป็นพีคอฟฟี่ปาโตแลนซงสาวดีแม็กแลนซงครับบ้าหมูแลนซงครับผมฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อหลวง
0: ตกบ่ล่ะจอมพระตกบ่เฮาทางบุญ
1: ตกอยู่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ตกอยู่บ่นี่ดิลิ่นบ่
1: มื้อตอนนี้บ่ตอนนี้เช้าแล้วตกอยู่มื้อคืนแล้ว
0: โอ้มันมาหาข่อยเจ้าก็ซั่นนี
1: ่มันมาแต่ยามคืน
0: มาหาน้องบัวที่ตดน้องบัวมื้อนี้กําลังดําเบิดอยู่นี
1: ่กมักแม่น้องฝ่ามือเนาะเช้าคนงามก็ถ้านี่กมักเบิ่นคือกันนั่นแหละแต่เบิ่นเป็นข้างข้าว
0: โอ้ข่อยมันเหี้ยใจหมดเจ้าก็เว้าเป็นอันนั้นจะได้อิสาแท้
1: เบิ่นดูหลายก็ตายซนตัว
0: โอ้
1: เอาเฮี้ยงใส่
0: เฮ็ดมีตายซุเนาะเบาหวานความดันขึ้นตายซุเนาะเป็นบ่จะว่าบ่
1: พุ่นโอ้ยผมบ่เป็นแล้วเขาดอกสิเป็นกับพุ่นแล้วทั้งพุ่นงามพุ่นแล้ว
0: เด้เอ้ยเล่าไปแบ่งเล่าไปเจ้าอยู่ไปเอาเล่าเถาะไอ้เล่าน
1: ักเรานักหวานเรานักหวาน
0: เออเอาว่ากันไปเพียงยังละเมอเนี่ยเจ้าอยากฟังเขาอ่ะ
1: เอาเดี๋ยวเพียงเก่าๆดอก
0: เออมาๆเก่าๆมาสิแบ่งเก่าให้
1: เก่าของสุรพลเนาะ
0: สุรพลข่อยมาสุรพลมื้อเช้าเช้าเด้มาเพิ่ง
1: เอาไอ้ราชาเงินกีบละ
0: ราชาเงินกีบ
1: ของสุรพลน่ะ
0: อ้าวโอเคครับ
1: อีกเพลงนึงก็สิเบิ่นเนื้ออะไรมื้อนี
0: ้เบิ่นเบิ่งดู
1: ล่าตีเขียด
0: ล่าตีเขียด
1: ครับผมของสุรพลคือกัน
0: ล่าตีเขียดของสุรพลมื้อนี้โอ้ย
1: สุรพลคือกัน
0: เออเพลงนี้เว้ยยินเดียวไปล่าตีเขียด
1: อ๋อเปิดก่อนเลยก็ได
0: ้เออล่องเบิ่งเล่าตีเขียด
1: เดี๋ยวก่อนเลยก็ได้เล่าตีเขียด
0: เออของเก่าม
1: ือว่านเขาสมองสองไว้ที่เขาว่าท่านเ
0: อ๋
1: สาวเหี่ยวเขาเก่งโพด
0: เออไอ้เขาจะมาเป็นหนีเขายงว่านเพียงเดี๋ยวที่เป็นใส่หนีเขาหมดนี่ล่ะ
1: ว่าวคือจังซื้อจะเหี่ยวหรอมั้งคนคือสิบ่เหี่ยวบ่ได้หรอมั้ง
0: นี่เขาว้ายคนบ่งามจ้ะ
1: เ
0: ออครับ
1: สิเหี่ยวเนี่ยก็ทางโพดงามเลย
0: วะไว
1: ใบใหม่ไม่ไหลเหี่ยวคนบ่เหี่ยว
0: เออข่อยก็ว่าของกันล่ะเจ้าก็มันจบนี่แม่เจ้าเอาข้างๆข้างๆกันงงหงิด
1: สวยเลยสาวคนงามเลยเด้อคุณได้รู้สิสาวน้องบัวนั่นแหละ
0: ครับคุ
1: ณ
0: เมียน
1: ะได้สมองสองติดเขาต้องเขาอยู่เขาบ่ท่านเขาจะเสือสมองสอง
0: เดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวได้ฟังเย็นๆได้ฟังมาน
1: ี่ดูไอ้สู่บ้าไอ้คุณเขาบ่ได้ไหม
0: เออ
1: คุณเขาคือคุณผู้ยังเพิ่นเนี่ยนะคุณเขา
0: เออคุณเขาคุณยังเอาให้เราหลด
1: เออสาวไอ้สาวเหี้ยวนี่แหละ
0: เออ
1: ก็เอาบอกไปให้ลูกเสียงสงสารนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับได้ยินเสียงฝนมาพี่น้องนะฮะเออยินเสียงฝนบ่สึกจุดๆๆนะครับเอาหลดน้ําเบิ่งเอานะฮะเขามีปัญหาครับอยู่ตรงนี้อยู่นะครับบ่าวหมูกับนางอยู่นี่แหละเอาจัดลงไปตกลงไปยังอย่างได้ฝนยกได้ฟ้าได้ฝนครับเออนะครับนี่แหละครับอากาศแบบนี้ครับ เย็นๆจิบคาเฟ่อร่อยหอมๆละมุนละมุนนะครับเบาหวานความดันไขมันทานได้สบายใจนะฮะพีคอฟฟี่นะครับย้ำครับต้องพีคอฟฟี่เท่านั้นนะครับผมไอ้ทอมกูดมอร์นิ่ง
2: กูดมอร์นิ่งวามู
0: ครับผม
2: How are you
0: How are you เอาแฟมไฟ Thank you โอ้ก็ตอทีโอ้ตอทีว่าคอยบอกฝรั่งว่าได้คือเจ้าเจ้าอยู่อเมริกาจะบอกฝรั่งเนาะ
2: ด้วยคนก็ได้ผู้ผู้ป้าป้าไปซะแล้ว
0: ติดต่อสาวฝรั่งจะคนได้มั้ยไอ้ทอม
2: ติดต่อก็ได้เดี๋ยวนะสิว่าน้องเขาได้บ่เขาว่าบ่เล่า
0: บ่ว่าไอ้เลิฟอยู่อย่างเดียวแล้วอ๋อบ่สนแล้วไอ้เลิฟอยู่ไอ้เลิฟอยู่อย่างเดียวแล้วฮะบ่แม่นครับเดียวไอ้เลิฟอยู
2: ่ได้แล้วสําหรับ
0: ได้แท้เขาต้องมักคอยแท้มาคอยเว้าถ้าไอ้เลิฟยูฉันรักคุณฉันรักคุณนี่แหละ
2: ไอ้เลิฟยูกับระมัดระวังไหน

0: วันสะด้วยบ่หมู่
1: ครับได้เลยครับผม
0: ไม่พร้อม
1: ครับผม
0: สบายดี
1: สบายดีครับสามว่าปลายยังไงฮะครับเสียงร้องของเขาทิพย์ธิดาดินครับยกไปทางชุมพลบุรีสุรินทร์ครับกำลังฟังยกทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์ทีมงานนะครับท่าตูมเรดี

รอวิชาลืมติดศูนย์แก่บ่ทันพอกเนี่ยครับเรียนมาม .1 ก่อนม .6 ที่ไปติดศูนย์ตัวสุดท้ายตัวหนึ่งโอ้เขียดบ่ทันเศร้าอยู่นะครับติดบ่มันติดศูนย์ติดยังม.สอดนะส่งบ่ส่งงานนะครับสุเมนี่ครับ

ป้าตั้งแต่เสียนหมดแล้วไปพอยังดอกนะครับคมเก่าคมหลังครับสามอปลายยังไอฮักครับ8:45 นครับวันนี้จัดรายการทำกลางสายฝนปรีโปรยปลายครับนะฝนตก

0: ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจีนะครับตกหล่นเทวดาเลยนะครับว่าหล่นนะก็ดีใจนําพี่น้องเกษตรกรครับนะครับย้ําครับเรื่องที่วัน3สูตรของเฮาครับของคอฟฟี่ฟาร์มรสชาติแต่กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนึกถึงคอฟฟี่ฟาร์มครับจะเป็นออริจินอลเอสเปรสโซสูตรย่าหวานนะครับชื่นชอบสูตรไหนจัดไปเลยนะครับย้ำครับต้องสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหออยากกินกาแฟอร่อยอยากกินรสชาติกาแฟที่เข้มข้นนะครับต้องนึกถึงคอฟฟี่ฟาร์มของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมือง2024จำกัดนะครับผมอัลโหลอัลโหลอ
1: ัลโหลสวัสดีครับ
0: ไอ้หนุ่มพนมไพ่รูปรอ
1: ครับ
0: ว่าจังได๋คิดฮอดคิดฮอดคิดถึงผู้ใดสิฝากเพลงผู้ใดขอเพลงให้ผู้ใดครับ
1: โอ้มื้อนี้บ่
0: จ้า
1: อ้าววันนี้ลืมไม่ลงของสมมาตรนะ
0: ลืมไม่ลงของสมมาตรราชสีมา
1: แม่น
0: อ้าวโอเคครับ
1: เอาฝากเด้อ
0: ได้ขอรับกับผม
1: ฝากให้พี่น้องฟาร์มเมอร์ฝากให้ผู้ใดรู้สิ
0: จ้า
1: ฝากให้สาวน้องบัว
0: ครับ
1: แล้วเราผู้ใดก็มองผมแน่
0: เอาคนมองหาอยู่หลายคนตัวล่ะ
1: บอกแน
0: ่โอ้หลายคนพูดล่ะโดยเฉพาะสาวคุณนายลูกสี่สาวฟ้าเมืองแล้วก็มองหาอยู่จ้า
1: จ้า
0: เออ
1: แต่ว่ามีผู้ใดมองอีกบ่
0: ขอว่ามันจำได้ว่าที่มีอยู่ล่ะแต่ว่ามันบอกแน่ใจแต่ว่าที่จำได้แขนๆถ้าผู้สาวน้องกันเจ้าตัวผู้ชายมองมันเนี่ยบ่คือดอกเอาแต่ผู้สาวพ่อ มองมากผู้ชาย
1: โอ้เจ้ามากูยิ่งข่อยกับมากูยิ่ง
0: เออมาหามากูไส้เนี่ยฝ่าผ้าเถอะเลย
1: โอ้ยบ่มาได้บ่ได้
0: ไ
1: ปไปข่อยชาแล้วนี
0: ้เสียข่อยนี่หน้า
1: อันเดียวเจ้าตะกี้ข่อยสิบริการ
0: หวังดีอยู่กับเพิ่นนั่นล่ะอันไหนก็ได้เออ
1: ข่อยบ่นี่ท่านลืมเหยฟังว่า
0: เลี้ยงหยังล่ะที่ท่านบ่เบิ่งดู
1: มีท่านเดิมนี่ก็มีท่านเดิมกระเทยนี่ล่ะ
0: อี
1: แม่นข่อยตอนนั้นก็เป็นนักร้องอยู่กรุงเทพเนาะ
0: เออ
1: ไปลองบองเพลงบัดนี้พอดีก็ยางมาก
0: เออ
1: ยางออกจากลงจากกันเวทีลงมาแล้วมันเถาะ
0: เออ
1: ก็แต่ข้ามทะเลไทยอ่ะ
0: เออ
1: ไม่ยังรู้ว่าปั๊มหรือเปล่าแต่เธอยางไปแล้วไปก็มา
0: เออ
1: ที่รูปรอพระราหุล
0: เออเขาว่ารูปรอดีใจเลยดิ
1: พอแล้ว
0: เออ
1: มึงว่าเรื่องปกติเลยเตะดากมึงนี่
0: เออ
1: ผมว่ามันทำไม
0: เออ
1: กูนี่แหละจะเตะมึงก่อนนะไอ้ตีผมเลยวะ
0: อย่าไปว่าเฉานะชอบจำไว
1: ้ไอ้ว่าเขาเสียวแต่เขาตีเลยเตียง
0: งอนโอ้ยเจ้าเอ๋ย
1: ครับเอาปากามีรักแท้ในการรักสุ
0: ขครับผมครับผมครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแซวกันมวนๆกับไอ้พนมไพรเออผมก็มีความเก่าความหลังอยู่เรื่องนึงเว้ยเกียบไปแล้วครับเก็บเช็ดเขาอะไรมันก็ได้แต่ก็เอาประคับประคองได้ก็รักษาความบริสุทธิ์พุทธพ้องไว้อยู่ต่อไปข่อยก็ได้เก็บมันบ่รอด

ไปใส่เบ็ดเฮี้ยเขียดเนี่ยไว้ประคอกินดีดินะครับร้อยลงๆมาเนี่ยบุ๊มเบ็ดตึงๆๆๆๆๆๆมาเนี่ยประคอเนาะมากินเฮี้ยเขียดจั๊ดๆนะครับก็โคครับเล่าตีเขียดเพิ่นว่าเนาะนะฮะของสุรพลนะครับจากไอ้นุ่มจอมพระกับเดี๋ยวขอมา2กับหลายๆไปเรื่อยเนาะสลับสลับบนเวียนกันไปครับความสุขความสบายใจอยู่ใสกันมีความสุขครับมื้อนี้ทางอุดรต้องใส่เป็นในน้อยสภาพอากาศนะฮะเป็นซีมินมิดทางอุดรอุดแม่ทางอำเภอเพียนเป็นในแม่ฟังได้ว่าแต่ตอนนี้น้องบัวครับตกครับน้องบัวลำพูช่วงนี้ก็ในเขตของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ในเขตของตำบลเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็ยังลิ้นโปรยปลายอยู่ครับทางแต่ตีห้าแล้วนะช่วงนี้ก็ยังจอแจจอแจจอแจอยู่นะครับจัดรายการแบบได้อารมณ์เลยยังไงไปลิ้นกาแฟจะแก้วกินกาแฟจะแก้วกันนะครับกาแฟดำครับพี่น้องฝากไว้น้ำเด้อนะครับเขาทรูแบ็คครับทั้ง50ซองในขนาด100ซองเป็นรสชาติถูกปากคนไทยเห็นมาคนไทยดูโดยเฉพาะครับพี่น้องคุณผู้ฟังเนาะแฟนเพลงของขวัญคุณบอกคุณแม่จ๋าอยากกินกาแฟดำกินหอดเด้อนะครับนั่นคือในส่วนของกาแฟดำต้องเขาทรูแบ็คทั้ง50ซองและขนาด100ซองนะครับมั่นตัวเหมาะแซ่แม่ไอ้นุ่มพนมไพ่ไอ้นุ่มจอมพระจะเป็นยังไงทดสอบเนี่ยบ่ร้องเนี่ยบ่แม่ยังเจ้าคือตัวเมื่อหมูเอ้ากับมวลเนาะคือกินมากครอบกะดีแล้วมันกะปีกะเป่ากะจับกะเชียงตัวมาครอบมาครอบมาครอบใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนะครับมาครอบมาครอบมาครอบเด้อจะนิ่งดูได้นะครับจะเห็ดแต่เวียกเวียกบ่เห็ดบ่แม่นดีอุ้ยมันจังหวะละมวยเข้าใจเรื่องที่มันเข้าใจกับการที่จะมีอะไรดีๆไปช่วยให้รู้สึกมันมันที่บ้านนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าก็แห่ดูเลยโบยมาครอบหนึ่งกองมี12ครับพกติดกระเป๋าอุ่นใจทุกครั้งเมื่อมีมาครอบสอบถามหลังไมค์ได้มีอะไรอยากปรึกษาหารือก็สอบถามนะฮะเบอร์โทรจะเป็นมาครอบจะเป็นกาแฟดำจะเป็นที่วันทั้ง3สูตรทั้งออริจินอลเอสเบสโซสูตรหญ้าหวานกาแฟพี่กาแฟยูกาแฟยูนี่นะครับลองสอบถามหาหมูก็ได้ครับอยากทราบเรื่องต่างๆนะครับว่ามีอะไรยังไงส่งยังไงไปยังไงมายังไงรายละเอียดต่างๆนะครับโทรได้เลยนะครับ082ครับ847-7639ครับ082ครับ847-7639นะครับบ่ได้ไปหานะครับรักแท้นุ่มบ้านไกลครับไปท่อมเล่าเอาให้เล่าซะเล่ามักผู้สาวทั้งพี่ละทั้งสุรินทร์เฮาเวลาทั้งฟังเมืองไทยเฮาพี่ล่ะมักอยู่มักแห้งใจสิรู้สิขาดแล้วนั่งอยู่ได้ท่อมหัวลอยคือเจ้าบ่ดีเนาะมื้อเอ้ยเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเสียกาแฟจัก8ลังนี่เนาะนะครับจะเป็นคักจะเป็นนี่ไอ้ท่อมก็ได้นะครับฮักแท้หนุ่มบ้านไกลเสียงร้องของเอกพลมนตรการครับจบแล้วตัดกับสปอตจนชั่วโมงครับแต่ละสถานีแล้วก็ล่าแฟนเพลงทางอุดรธานีบันดุงด้วยนะครับกับเพลงนี้นะชั่วโมง2ยังเจอกันนะครับบ่ว่าจะเป็นผลงานเพลงฮักแห่งของตั๊กกะแตนแล้วก็อ้ายยะบ่เด่นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับแล้วก็ผลงานเพลงของสุรพลกับราชาราชาอะไรนะของสุรพลเห็นบ่ไปกันลงเดี๋ยวช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00
2: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไว้บอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
0: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาวันที่9เดือน9วันนี้มีความสำคัญกับชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้คุณฟังได้ทราบกันในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของการฟังเพลงเก่าย้อนกลับไปฟังเพลงเพราะๆในหลายๆเพลงเลยทีเดียวที่วันนี้เราเตรียมมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะวันนี้เช่นเคยเรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงของเพลงเก่านะครับเป็นประจำที่นี่ครับ 9:00 นโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 10:00 นคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงนะครับอยากจะฟังเพลงเก่าเพลงไหนก็สามารถที่จะคุยกันหลังไมค์ได้0885719422 0885719422ดูแลกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับผมมีงานจากไมโครนะเสียงร้องของหนุ่ยอัมพลลำพูนเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับจำฝังใจครับ

และนั่นก็คือซ้ำเติมนะฮะงานจากเสียงร้องของธเนศวรากูลนุเคราะห์นะฮะก็เลือกมาเป็นเพลงเก่าอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าคุณฟังหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหูกันอย่างดีเลยทีเดียวครับในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะฮะที่ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันนะคุณฟังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับหลังไมค์0885719422 0885719422ในหลายๆพื้นที่คุณฟังครับยังคงมีฟ้าฝนนะครับที่ตกมาสร้างความชุ่มฉ่ำกันอยู่นะฮะแล้วก็เช่นเคยวันนี้ครับคุณฟังวันที่9เดือน9นอกเหนือจากเป็นวันช็อปนะฮะเป็นวันช็อปที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนี่อาจจะมีโอกาสได้รอวันนี้เพราะสินค้าราคาจะถูกเพื่อที่จะดึงดูดการช็อปนั่นเองนะฮะก็ยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งด้วยทะเลาะกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็คงจะต้องคิดดีๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งก็คือวันที่9เดือน9ปี2569นะครับก็จะเป็นวันประดับธงทั่วเมืองจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมกันนะครับประดับธงพร้อมกันทั้งในที่ส่วนบุคคลและก็สถานที่ราชการให้พร้อมกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเปิดการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกนะในเดือน11นะฮะตอนนี้ก็มีหลายๆคนเริ่มที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะครับเพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าก็ร่วมกับจังหวัดนะฮะทำกิจกรรมดีๆประดับธงในสถานที่ราชการหน่วยงานแล้วก็บ้านของเรานะครับก็ฝากมาเป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็คงจะได้พร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับนำมาฝากกันสำหรับข่าวดีๆแบบนี้ฟังเพลงกันต่อครับผมมีงานจากเสียงร้องของใหม่นะฮะใหม่เจริญปุรานปีเพลงเพราะๆหลายๆเพลงเลยทีเดียววันนี้เลือกเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันเธอรู้หรือเปล่าครับ

และนั่นก็คืองานจากเสียงร้องของเพ็ญพักศรีกุลนะฮะกับเพลงไม่อยากกลับบ้านนั่นเองครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 เราได้รับการสนับสนุนจากผงซักฟอกโฮโมนะฮะไมโอโมสันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับเรารวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับรวมไปถึงเนสกาแฟโรบัสต้าเนสสองขาวครับมีกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองไปด้วยกันกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆนะฮะลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะรุ้นรางวัลกับเรานะครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมนะฮะก่อนส่งตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมนะให้ดีด้วยชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปกับเราครับรีบๆกันนะฮะส่งไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเสียวขาวมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569นี้อยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเราส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับสำหรับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะคุณฟังที่ติดตามในส่วนของโซเชียลเนี่ยนะฮะเล่นโซเชียลอยู่บ่อยๆก็คงจะเห็นความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสในช่วงนี้ใครที่มีบัตรใครที่จองบัตรได้ก็ต่างทยอยไปชมตามวันนะฮะที่ตัวเองได้เลือกซื้อบัตรเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่หลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ไปชมนะก็คงจะได้เห็นภาพทางโซเชียลนะครับวันนี้ก็เลยเลือกเอาเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยครับ

M สุรศักดิ์วงไทยนะครับนั่นคือเหนื่อยนะฮะต่อเนื่องจากอัศนีวสันต์กับเพลงยินยอมนั่นเองครับคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุ่นชัยฤกษ์นะฮะเราก็ยังคงดูแลนะฮะในช่วงเวลานี้เลือกเพลงเก่าเพราะๆนะฮะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ที่อยู่แล้วก็ร่วมให้การสนับสนุนกับเราอย่าลืมครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการซักผ้าเนาะซักแล้วไม่หอมซักแล้วมีกลิ่นอับนะฝนตกแบบนี้ไม่รู้จะซักผ้าตอนไหนถ้าไม่ซักกลางคืนนะฮะใหม่ครับผงซักฟอกโอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนนะรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโกลบอลเฮาส์นะครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาแล้วช่วงของฤดูฝนบ้านใครที่มีปัญหาของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครับโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญดีๆซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เครื่องมือช่างอีกมากมายนะอุปกรณ์ซ่อมแซมก็ยังมีให้ได้เลือกกันเยอะด้วยพิเศษสุดเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีนะฮะคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับมีงานจัดกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีฟังเพลงนี้กันนะครับวันใสๆครับ

0: แหวนทิติมาสุตสุนทรครับนั่นคือฟ้ายังมีฝนนะครับชั่วโมงของเพลงเก่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงข้ามนาฬิกากับ52นาทีคุณฟังอยู่กับเราที่นี่ครับ 98.25 และที่ผมยุนเฉยเริกครับท้ายชั่วโมงขอบคุณกันก่อนนะครับก่อนขอบคุณเดี๋ยวแจ้งให้คุณฟังได้ทราบกันนะฮะวันนี้วันที่9เดือน9นะวันนี้วันที่9เดือน9นะเราก็ยังคงพูดคุยกันถึงในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกนะวันนี้นับถอยหลังก็จะเหลืออยู่53วันนะฮะเหลืออยู่ราอยู่53วันนะสำหรับการนับถอยหลังจากวันนี้ไปนะฮะวิถีชีวิตสายน้ำพืชพันธุ์มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็จะเริ่มงานขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569จนถึง14มีนาคม2570นับถอยหลังกันไปก็จะเหลืออยู่53วันอย่างที่แจ้งให้ได้ทราบกันนะก็จะจัดขึ้นณนะพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุษะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะนั่นก็คือกิจกรรมระดับโลกเลยทีเดียวนะที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะชั่วโมงนี้เราขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโมโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะส่งท้ายที่สาระเรื่องของเคล็ดลับการลดน้ำตาลนะฮะแล้วก็มีงานจากทัศน์ณัฐโกทุ่งกับมือที่3มีเวลาพอให้ฟังพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรกับรักไปช้ำไปส่งท้ายกันส่งกันที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็13นาฬิกาฟังเพลงลูกทุ่งช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนรักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: สเคล็ดลับลดน้ำตาลเติมน้ำส้มสายชูได้ผลค่ะน้ำส้มสายชูในที่นี้หมายถึงน้ำส้มสายชูของฝรั่งที่เขาเรียกว่าวินิก้าจากผลการวิจัยของสหรัฐอเมริกาพบว่าวินิก้าช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารสูงขึ้นได้นะคะแต่เติมวินิก้า2ช้อนชาในน้ำสลัดของอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นช่วยได้ดีทีเดียวค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledgeได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB
3: 417/69A ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกเสดเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไวโซนิกเด
7: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดทุกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตรงไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: เตรียมตัวให้พร้อม 3กันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรเนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือจะของขึ้นหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่ยางดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสัวสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้สัวสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอหอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื่อล่ากวนคิดกวนใจล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่อไอ้แม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ำยางไหลรัวไหลรวงคุณเดี๋ยวอีพ่อไอ้แม่ซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหยอดน้ำขวดจังสิว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยรสแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ้มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยได้นะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้บ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยว สู้รถ M150 บ่ต้องเอายังมาผสมทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มรถท่าแล้วดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มื้อหรือว่า15มื้อก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มื้อเทื่อนึงนะครับเดือนละ2เทื่อโซ่เลยพาล่าพี่เมียมบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของนายางได้ดีนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นได้อีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นคว่ำนั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

马了马了，说了怕那屁面发洗脱，说了怕那屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเชียงค้านจังหวัดเลยบรรยากาศนี่โอ้ยคึมฟ้าคึมฝนนี่บ่อยแม่บรรยากาศดีขนาดมื้อนี้นะครับ
1: ครับ
0: อยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจังหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายเติมใจตันทอง
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนาซาวอยู่ตำบลนาซาวหมู่14อำเภอเชียงค้านจังหวัดเลย
0: คุณพ่อเติมใจตันทองเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านหน้าซาวบ่นี่ครับ
1: บ้านหน้าซาว
0: ตำบลหน้าซาว
1: ตำบลหน้าซาว
0: ครับผม
1: อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: จังหวัดเลยน้องพ่อเนาะอำเภอเชียงคานถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีพ่ออ
1: ย่าง6ไร่2งาน
0: 6ไร่2งาน
1: ครับ
0: ประมาณจักต้นพ
1: ่อ630หรือว่าตายไปได้เรืออยู่ประมาณจัก600ซาวเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ620ต้น600ซาวเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ถามคนบ้านนี่หยางสวนที่เฮายืนอยู่นี่มันจักปีแล้วเอาอยู่หยางนี่
1: ปลูกตั้งแต่47
0: ประมาณ20ปี
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เฮ็ดหยางพารามาตั้งแต่เฮ็ดสวนหยางมานี่ผลผลิตเป็นยังไงในอีพ่ออ
1: ืมก็คาดๆเขินๆก็ดีแน่บ่ดีแน่บัดนี้แน
0: ่ดีแน่บ่ดีแน่คาดๆเขินๆไหลแน่บ่ไหลแน่จังซี่บ่พ่อบาดในช่วงที่ผลผลิตนําหยางเฮาบ่ดีมันไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลก็ท่อนก็แท่นไหลบ่สม่ําเสมอนี
1: ่ครับ
0: พ่อเคยไปซื้อสารเล็งนําหยางหรือว่ายาทาหน้าหยางมาใส่บ่
1: เคยไปซื้ออยู่กับฝั่งหมู่ฟังพวกฟังให้บ้านเห็นเว้าก็ฟังไว้แล้วก็ตัดสินใจก็มาลองเบิ่ง
0: โหซื้อตามนักท่องตลาดทั่วไป
1: ครับท่องต้องท่องตลาดทั่วไป
0: หมู่ไปถามหมู่ว่าไหนดีก็เมียนน้ําเขาเลยแม่นบ
1: ่ครับ
0: ใส่น้ําเขาเบิดเขาว่าไหนดีก็ลองใส่มาแสดงว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วแม่นบ่
1: ก็หลายอยู
0: ่หลายอยู่เอาเว้าคุณพ่อเติมใจถามก่อนบัดตอนใส่ของท่องตลาดทั่วไปนี่เอามาท่าแล้วมันเป็นจังได๋แน่น้ํายางเฮา
1: ก็มันออกดีอยู
0: ่มันออกดีอยู่
1: เที่ยว2เที่ยว3เที่ยวนี่แหละ
0: ออกดีประมาณบ่เกิน3เที่ยว
1: ครับ
0: บาดเที่ยวที่4เป็นยังไงบาด
1: มันก็บ่ออกแล้วครับ
0: เที่ยวที่4บ่ออก
1: ไปสุ่มหมู่แล้วก็ห้ามมึงมันบ่ออกแล้วสู
0: ้โอ้
1: ห้ามมึงตัวไม่อันใดดีแล้วก็ไปซิแล้ว
0: โอ้บาดพ่อมันบ่ออกอันที่4บ่ออกก็ไปปรึกษากันกับหมู่บาดคุยกันว่ามันบอกแล้วสู้เอาในบาดนี่จังซี่บ่
1: หมู่ก็ปรึกษาเอาอันนี้ไปลองด้วยเอาไปเอามาเนาะ
0: ลองเรื่อยมันบ่ครับบาดนี่ถามคุณพ่อก่อนในช่วงที่เฮาใส่น้ํายาตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ําเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่พ
1: ่อโอ้หลายหลายวะ
0: น้ําจาวนี่มั้ย
1: ครับ
0: หลายคักบ
1: ่ครับเวลาเฮาไปคนเฮาไปคนอย่างนี
0: ้
1: มันสินานแค่นเด้แล้วก็เวลาเฮาไปคิดเวลาคนแล้วเฮาไปรอเบิ่งน้ําเวลาเฮาย่อเฮาคิดเนาะครับเนาะ
0: ครับครับ
1: เฮาคิดปุ๊บมันสิตกลงไปห้วยนี่ปั๊บน้ํายางอ่ะมันเวลาเฮาไปย่อนี่น้ําก็อยู่หัวน้ํานี
0: ่โอมันจังซี
1: ่หยาง
0: หยางกับน้ําไหนน้ํากรดมันสิแยกหยางกับน้ําออกจากกันเพราะว่าน้ํากรดนี่การหยอดน้ํากรดคือมันสิแยกน้ํากับน้ํายางออกจากกันน้ํากรดมันบ่ทําปฏิกิริยากับน้ําแต่ว่ามันสิเฮ็ดให้หยางข้น
1: คร
0: ับแต่บาดของคุณพ่อตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่พอหยอดน้ํากรดมันข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงกันบ่ค่อยแข็ง
1: เป็นฟองเป็นฟองครับ
0: เป็นฟอง
1: ครับ
0: น้ําหนักก็บ่ดีบ
1: ่บ่แก้ออก
0: น้ําแก้ออกมันเป็นจังได๋มันแฟบบ
1: ่สิแฟบสิเหี่ยว
0: เหี่ยว
1: มาหยิบขึ้นห้วยนี
0: ่บ่ขึ้นถ้วยแบบนี้
1: เอาขึ้นห้วยเฮามาหยิบสิห้วยนี่มันสิเหี่ยวเนาะ
0: โหมันเหี่ยวเลยพอแกะออกจากถ้วยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ําเลี้ยงนี่เครื่องถ้วยบ
1: ่เอ้ามันก็คันสิเว้าก็จังสิโหดไปเนาะก็มีแฮ่ๆเนาะละว่าม
0: ีบักหลายเลยละว่าพี่บาดถามพ่อเติมใหญ่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ่ออ
1: ้าวเพิ่นมาเขาเอาออกสถานีบ้านนาซาวเนี่ย
0: โหฟังอยู่สถานีวิทยุบ้านนาซาว
1: ครับ
0: ฟังโดนบอกพอ
1: บ่แล้วกำลังเปิดหน้าอย่างอยู่ก็มาอ้อนสถานีบ้านเซานี่ห้วยยาตัวนี้มาจังได๋หยังบ่สิ
0: โอ้มันมาจังได๋อีกว่
1: า
0: บ่สิ
1: มันว่าก็ฟังไปนี่เน
0: า
1: ะโอ้กูสิเอามาลองมองกันนะคือขี้คุยแฮ่ว่าสิ
0: โอ้พ่อใหญ่เติมใจว่ามันมาขี้คุยแท้บักเอกโซเล่ดิกลัวว่าใส่ก็ได้
1: ครับ
0: คุณพ่อก็เลยลองเอามาใส่เบิ่ง
1: มันนี่ก็เปิดหน้าอย่างไปเปิดหน้าอย่าง600กว่าต้นนี่มันสิอยู่7มือ8มือนะ
0: ครับ
1: โมเมนต์เปิดมือเดียวแล้วดิ
0: ครับเปิดอยู่ประมาณ7 8มือ
1: ครับหักแล้วเปิดป้าบก็ขีดลวดขึ้นนึงลบนะปึ๊ดแล้วแล้ววะเปิดขีดลวดขึ้นนึงลบก็สั่งยางมายยงวะย้ายวะสินะ
0: ย้ายย้ายวะ
1: ครับสั่งมาเอามาไว้ว่าสิเสี่ยวกันหาเนี่ยว่าสิเปิดรายยามา2ขวด
0: ซื้อมา2ขวดที่แรก
1: ครับ
0: โซเลพารา
1: โหมันให้เพิ่นมาส่งนะ
0: เพิ่นเอามาส่ง2ขวดพ่อเอ้ยให้เพิ่นมาส่ง
1: ครับ
0: บาดนี้พ่อท่าเราเป็นยังไงอีพ
1: ่
0: อ
1: เอ้าหาแล้วก็คิดเดี๋ยวมันจะนอกมีทีแรกก็เพิ่นออกสถานีมันกระบบบันไดอยู่มิด2เมตร3เนาะแม่นแฮะ
0: โอ้มันแตกกับบ่ปานใดว่าติ
1: บ่ปานใดอยู่ก็ยังบ่เริ่มอ่อนดีคะเนาะมีมิด2มิด3ไปเห็นมันนะน้ำยางอ่ะ
0: เป็นยังไงบาดคือเว้าไปนํายิ้มไปนํามิด2มิด3
1: มันก็ออกจังแ
0: ฮ่แต่มันคนออก
1: แต่บ่ไหลมิดดิ
0: พี
1: ่ครับเวลาเฮาคิดน่ะบ่ไหลมิดแต่อย่าตัวอื่นเฮ็ดไหล
0: มันไหลมิดเลย
1: ครับความห้วยแตกลงอาบต้น
0: มันอาบต้นมึงมันออกหัวท้ายแล้วมันก็อาบต้นแม่นบ
1: ่
0: ครับแต่ของเฮานี่ไหลน้ําก้นมีดติ๊ดๆๆๆใส่ว่าม
1: ันบ่ทันมีดเนาะ
0: มันบ่ทันมีด
1: ครับก็ว่ามันคือบ่ออกแห้งว่าซิมันก็สิ
0: ป้องมันออกเรื่อยๆ
1: มันสิออก
0: แบบธรรมชาติ
1: คุยให้บ่สินะแล้วนี่มันออกแห้มันน่ะ
0: พี
1: ่มันมายอดกดเถอะครับมันมายอดกดเถอะ
0: มาตอนมายอดน้ํากดมันเป็นยังไงบัด
1: อ้าวบาดโถว่า
0: ปาดโถเลยปาดโถดีๆคือบ่ดี
1: มันก็ดีแล้ว
0: พี่
1: ของห้วยคอนห้วยเกือบเต็มห้วยไปได้น่ะ
0: มีเดียวน่ะ
1: ครับ
0: บาดพ่อยอดน้ํากดคนจักบาดมัน
1: เป็นคน 3-4 รอบพี่น้อง
0: คน 3-4 รอบเริ่มแข็ง
1: ครับ
0: ตะกี้คนเป็น10เที่ยว
1: ครับ
0: จนปวดแขน
1: อ้าวคนไปยอดน้ํากดนี่ยอดนําคนน้ําผมนะ
0: ม
1: ันยอดเราค่อยคนกะว่าพอแล้วก็เซา
0: ที่ผ่านๆมานี่พ่อใส่น้ํายาท่าหน้ายางของโตอื่นที่บ่แม่นโซเลพารามันจักมีดมันจังได๋ซ้ํานี
1: ่อ้าว6 7 5 6 7
0: คือหลายกว่านี้ประมาณ7ขึ้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ถ้าอันนี้4มีดก็เต็ม
1: ครับ
0: ถามพ่อเติมใจก่อนใส่โซเลพาราเราถือของถือใจ
1: บ่เอาก็ถือใจเนาะก็สิใส่ไปเบิดปีนี่วะ
0: กูสิใส่ต่อไปใส่จนเบิดปีเลย
1: ครับ
0: เขาบอกตายปลากันไปข้างนึงก่อนเนาะ
1: เอาจนว่าอันให้สิไปก่อนไทยแล้ว
0: เออไปสิไปก่อนไปผมว่าตะกี้นี่โคตรยันแต่ต้นยางตาย
1: แม่น
0: เพราะว่าอันน้ําเลี้ยงมันไหลผลมาหลาย
1: ครับ
0: แต่พอมาใส่โซเลพาราแล้วเพิ่นบอกผมว่าไหนพอเติมใจฮู้บ
1: ่บ
0: ่ขอย่านขอตายก่อนต้นยางบ่ซั่น
1: แม่น
0: เพราะว่าน้ํายางมันไหลดีเนาะคนบ้านได้เห็นน้ํายางหลายๆนี่บ่อยากเซามีแห้งนะเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาบาดท่านอยากให้คุณพ่อเติมใจฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อบอกความประทับใจให้เพิ่นฟังเบิ่งจักหน่อยว่าอยากให้เพิ่นมาใส่คือคุณพ่อบ่เชิญครับคุณพ
1: ่อเอาผมนายเติมใจตันท้อง
0: ครับผม
1: อยู่หมู่14บ้านน่ะเซาตําบลน่ะเซาอําเภอเสียงขานจังหวัดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าได้ยินข่าวว่าสุริฮารามาโอ้อยู่บ้านน่ะเซาก็เลยมาลองใช้รถ
0: ครับ
1: ผมนี่เป็นคนแรกก็ว่าได
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าบ่ได้ยินก็บอกให้ยายไปโหเอาโหมึงนี
0: ่ครับ
1: เพิ่นมาลงไสบ้านอันเขตอำเภอสังคานพี่นะบ่มาเฮาเลย
0: ไปลงอยู่ไสนี
1: ่
0: ไปถามมาเบิ่งกันน่ะว่าติ
1: ครับแล้วว่าโหเพิ่นจะมาส่งก็เอามาส่งเปิดหน้ายางแล้วก็หาเลยนะ
0: ครับ
1: มาคิดกับโอ้ยสะอ่อนให้ผมไปเฮือนงานไปบุญไสนี้บ่ให้หมู่ฟังคันบ่เชื่อแล้วไปเบิ่งรถยางเอาวะ
0: มาเบิ่งสวนข่อยรอดว่าติ
1: ครับบ่เชื่อมีที่4แล้วไปเบิ่งเด้อวะ
0: ครับ
1: รับรองว่าตั้งแต่ต้นฮอดปลายนะหยุดอันข้าวจันทานนะวะ
0: ปึ้งนี่แหละครับคือเสียงจากว่าคุณพ่อเติมใจ
1: ให้เอาไปใส่เบิ่งรถแต่โดยมาคันหันเฮาไปว้องสีผู้ใดก็ว่าคือกันเบิดว่าโอ้ยซ้ำกันทั้งแนวว่าซั่นซ้ำบ่ซ้ำก็ให้ลองเจ้าของไปลองเอา
0: ลองเบิ่งซะก่อนอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
1: ่ครับผมนี่เป็นคนมักลอง
0: ครับ
1: เป็นคนมักลองของเป็นบางคนอันเว้าดีเท่าไหร่แห่งบ้านคือคุยแห่งก็อยากลองรถว่าเฮ้ย
0: ก็เลยมาพ่อเติมใจถือวงถือใจน้องผม
1: คร
0: ับโซเลพารา
1: อ้าวให้เอาไปลองใช้บังรถ
0: ครับผม
1: รับรองแต่ใช้แต่ยาเฮือนกับโบเมนให้ใส่ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผมถือต้องครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากอีพ่อเติมใจนะคร
1: ับรับรองโอ้เยี่ยมแน่นอน
0: เยี่ยมแน่นอนน้องพ่อเนาะ
1: เต็มร้อยใส่มานี่จนเคลียร์มานี่20ปีเลย
0: ครับผมเฮาบ่เคยพ้อนี่ล่ะแม่นบ
1: ่ครับ
0: โอเคนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราดำราหน่อยราชมพูได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวครับต้องโซเลพาราจบครบไม่ขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาอย่าลืมครับโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อเติมใจฝากไว้สำนึกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อ
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้แล้วโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ผ้ากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบาดพ่อผ้ากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้บ่านำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั้นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ํานี้ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดเลยบาดนี้ซื้อมาท่าบางส่วนนี่วายไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกําหนดเพราะว่าน้ํายาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลรวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้นายางตาย

หนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อรากควรคิดควรใจบ่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหน้าแห้งกีดนิ้วดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย่อนบ่มีทางเลือกย่อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่ขึ้นไว้ให้แล้วครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดเม็ดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยวาดเหล็กนึงไทยซื่อๆนี่แข็งเป๊กพุ่นล่ะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกดมันสิคนจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบัดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยได้อีพอยแม่นะครับสำนันยังบ่พ่อครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเลพาราพี่เมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกี่ยงปั๊บพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไว้ท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองถ้าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพอยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少嘞怕辣拼命发洗头，少嘞怕辣拼命发洗头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอันพันลำจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังจักไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยางเฮาจักปีแล้ว
1: หยางน่ะก็หลายปีแล้ว7 8ปีนั่นล่ะ
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่าก็อายุหยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะต
1: ั
0: ้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนหยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ
1: ่ออกก็บ่อยากออกปานใดมาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: หยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก็กรีดกันออกสม่ำเสมอ
0: บาดถามแม่ป่านี้ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเลี้ยงน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่ละมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบ่ยุดจักเสือบัดยุดเลยยุดเลยขาวขลานบัด
0: โอ้บัดยุดยุดเลยกินจังไหนก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บ้านนี่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังไหนในเปลือกมันเป็นจังไหนเปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบ้านนี่น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันจะมีและน้ำเลี้ยงออกมา
0: หลายบ
1: ่หลายครึ่งต่อครึ่ง
0: ครึ่งต่อครึ่งบ้านนี่คุณแม่บ้านนี่เห็นจังซั่นตกใจบ่
1: เออก็ว่ามันห่วยมันสิเบิดแล้วนะมาว่ามันไหลออกนี่ไหลบ่ยุดบัดถ้ามันยุดแบบไปกีดบ่มีมันนี่ขาวขลันเร
0: ื่อง
1: สิอยู
0: ่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกจนบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มี
0: บัดนี่ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบ่ฮู้จังได
1: ๋ก็บ่ได้เสื้อแม่ก
0: ็บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าเอาไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ําขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โอ้เพิ่นให้ครึ่งขวดซ้ําขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่น
1: บ่แม่ล่ะไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่ง
1: ว
0: ่าติ
1: เสียไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั้น24ชั่วโมงเลยจังกรีดเพิ่นว
0: ่
1: าแม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกรีดเบิ่ง
0: มันเป็นจังได๋ต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปทาต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: สวงทีมแล้วว่าแต่ต้นนั้น
1: เออ
0: คันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อแล้วบัดนี้พ่อแม่ไปทาแล้วมันออกแม่นบ่
1: จ้า
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกนี่หน่อยซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันจะออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็เต็มเลยกระโปะนี่กระ
0: โปะมีด2เต็มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะพอมีดที่2เต็มเลย
1: เต็มอันกระโปะน้อยเนี่ยนี่น่ะเต็ม
0: ครับบาดนี่คุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ
1: ่เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ก็ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบ้าน
1: คุณ
0: แม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเอาเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว่าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส
1: ่เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อนเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป๋านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นจังได๋อีแม่
1: เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคยกี
0: ่โอ้ที่ผ่านๆมามันเปลือกนิ่มกว่าเก่า
1: หัดที่ทั้งที่เฮาทาแล้วเนาะอันเฮากีดออกแล้วอันที่ยางทายาทาน่ะมันก็ยังนิ่มลงไปนิ่มลงไป
0: บัดนี้น้ํายางที่ไหลมามันมีน้ําเลี้ยงบ่ย่ําแม่หยอดน้ําโคตรมันมีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่มันมีแต่น้ํายาง
0: มีแต่น้ํายางแบบนี้เลยแข็งโกรบว่าดึกหัวแตกคนตัวนี้มันแข็งคัก
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ป่านี้ใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่อีแม
1: ่แม่ก็ว่าดีว่าคัก
0: ดีอยู่ว่าคักอยู่ยังสิใส่ต่อบ่
1: จ้าว่าสิใส่ต่อสร้างเพิ่นอีกดูนึ
0: งสร้างเพิ่นอีกอยู่เนาะ
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่ป่านี้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าเพิ่นฟังจักหน่อยคุณแม่เชิญครับ
1: เออมาใส่คือแม่และแม่ก็ใส่ลองเบิ่งรถ ว่ามันดี
0: ครับ
1: ติดใจเลยอยากใส่อีกบ้าน
0: อยากใส่อีก
1: เออ
0: แล้วสิใส่ตัว
1: สิใส่ตัว
0: เอานี่คือเสียงจากฝากคุณแม่ป่านี่นะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านข้อได้จ้ะ
0: ครับผม
1: ที่4หมู่11
0: ครับ
1: ตำบลบ้านข้ออำเภอคำศรีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ชื่อว่าคุณแม
1: ่คุณแม่ป่านี้อันพันลำจ้ะ
0: นี่คือเสียงจากปากเกษตรกรผู้พันใส่โซเลพาราอีหลีนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่นำเรียงบัวไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่ป่านี้ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพบพ่อกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใส่ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอลละ
1: น้องทอมมาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีสร้อยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
4: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ10,000บาทรับ คืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อรากับบ่มีเชื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้อนทุกมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่สวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ที่พลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหนายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ท่าแล้วเป็นจังได๋บ่ติโอ้ยท่าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแหล่บ่ตายแหล่ซั่นตัวผ้ากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะแน่บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะแน่อีพลอยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบ่ติพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแท้เบาอีกราคาก็บ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป เป็นยาบำรุงซะเขาบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตนำยางได้ตามปกติเพราะกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์นำยางคุณภาพนำยางนี่ดีดีน้ำหยอดน้ำกดยังสี่คน2 3บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อนำยางเฮ็ดให้ท่อนำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อนำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่นำยางนำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทือนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อไอ้แม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงปั๊บเลยเนี่ยพวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระยานขาดกันแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพ่อไอ้แม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับเรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเลคือเก่าพี่น้อง

0: ทั่วไป
1: เขาว่าจังได๋ก็เอามาร้องกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก
0: ็มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ํามันนี่หลายเนาะน้ํามันออกหลายน่ะแม
0: ่โอ้น้ําเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: ยังมากีดนี่แข็ง
0: หัวสั่นทีเถียคันแม่นใส่หมอแบบนี่หมอแบบสั่นกึ๊กๆคุณแม่นบ่
1: แม่น
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได
1: ้
0: ผลผล
1: ิตเพิ่มก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับวันนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: คุณฟังวิทยุบ่ฟังก็บ่แม่นสิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ละ
0: เป็นกีดยางอยู่ให้พากันกีดให้ฟังฟังแรกๆนี่เชื่อบ่แม
1: ่ก็จะเชื่อยืนเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะอันขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมึงจะขวดพากันเว้ากันเนาะกับแฟน
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าเป็นตะดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมึงคือส่ง
1: สิงได้อาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่เพิ่นว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่ยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โอ
1: ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพารา
1: ก็เลยโทรหานั่นล่ะต้องจำเบอร์โทรไว
0: ้จำเบอร์โทร
1: จดเอาแต่ละตัว2ตัว
0: จดจำมือจดเบอร์โทร
1: แต่จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะมือเก่าค่ะ
0: ครับบัดนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นยังไงแม่แปลกหูแปลก
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะ
0: เ
1: อามาทาแล้วน้ำยางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ำเลี้ยงน้ำยางนะค่ะ
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ำยางนี่ไหล
1: มีแต่น้ำยางออกมาเลย
0: น้ำยางขาวนวลจริง
1: ๆใช่ขาวนวลจริงๆแล้วแม่จริงๆแล้วค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ำเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่บ่มีเลย
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ำยาง
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกนี่นิ่มเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นเห็นมันบ่แม
1: ่กีดเข้าไปนี่นิ่มมือเขาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจบ
1: ่โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ำโซเลยเด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเลพารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอา
0: ไป
1: อย่างเพิ่น
0: พ
1: ่อว่าย
0: ังสิใส่ต่อบ่คุณแม
1: ่สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เอาบักตายปลากันไปข้างนึงเหรอเนาะ
1: แม่นสิใส่ประจำเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจคักแล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม
1: ่
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเล่พาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่
1: อ
0: ยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเล่เด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดี
0: ครับ
1: น้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่กันดักว่ามันหนักหลายเติบละไป
0: ครับ
1: ตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่2
1: เฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลัง
1: ได้เป็นใส่เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแล้ว
0: แสดงว่าผลผลิตนำเรื่องของน้ำยางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่ม
1: ได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เฮาเอามาขาย
1: ได้เงินหลายกว่าเก่าค่ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแก่นี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มัน
1: สิอันมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่ามันขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จุงเลี้ยงจุงเล
1: ี้
0: ยง
1: เลี้ยงจุงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คนโดนบ่แม
1: ่บ่เดินข้าวเดียวย้อนกดลงไปนี
0: ่คนจุ่มยัง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยยังว่า
0: ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับคุณแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับและที่สำคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดำค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดำของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สำหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุผู้สุคนจะเก็บจะจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเล่กับคุณแม่ใจฝากไว้สนิทขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขาม ีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับ
1: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
2: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
1: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
2: หัวเดียวเหรอ
1: ครับ
2: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยไอ้ยาอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วรีบกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ไหลผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับรีบกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我差嘛，อาจารย์ครับผู้เหลียวกล่องครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมากองรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: ยาสิเลี้ยวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: ทุกมื้อนี้น้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดก็มีหลายหลายมีหลายรุ่นมีหลายสูตรมีหลายยี่ห้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เลือกบ่หวาดบ่ไหวหมดแล้วสิเลือกใส่แต่ละเถื่อแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทก็ว่าแต่ของแก่ของคักว่าแต่ของแก่ของดีเด้ใส่แล้วมันสิเป็น

โอ้ล่าหน่อยยังสิโอ้ยกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีหน้าก็เป็นแล้วก็เศร้าๆแล้วก็เป็นอยู่พ่อพนันนะครับสําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อไอแม่นะครับมีแนวมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ็ดจังไหนสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไหนผลผลิตสิเพิ่มเฮ็ดจังไหนนํายางสิเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปอร์เซ็นต์ยางหลายๆนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสารเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพื่อให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้นะครับแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับป้องกันยับยั้งรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองไปนี่ที่ว้ายตายเกี่ยงตับพุ่นไอ้พลอยแม่หาบ่พอพุ่นล่ะครับสำหรับเรื่องของเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่ามันกรีดก็งิ้วพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มขนาดเปลือกยางก็บ่แห้งหน้ายางก็บ่แข็งก้อนยางที่ได้มานี่ที่ว้ายก้อนแน่นก้อนแกนน้ำหนักดีบ่เป็นโฟมบ่เป็นฟองอากาศบ่รีบบ่ฟอนะครับไปนอนข้างคืนจังซี่ตื่นมายามมื้อเช้าขึ้นตาสร้างนี่ว้ายว่ามันท่อใดอีกท่อนั้นเลยอีพ่อไอ้แม่นะครับน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับกับการใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับคันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามถึงน้ำบ่ต้องท่าอีกบ่ต้องท่าซ้ำครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้ยบ่าวเอกโซเลข่อยมาออนซ่อนคักแท้สำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโอ้ยออนซ่อนแห้งได้ยันนี่ใส่แล้วนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งใส่แล้วใส่อีกได้ยันเพิ่นว่าแม่นความเจ้าเว้าอีหลีเปลือกกะนิ่มกรีดกะง่ายน้ำยางนี่เข้มข้นน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีน้ำเลี้ยงนี่แทบสิบ่มีเลยนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดก๊กงิ้วว่ามันกรีดก๊กกล้วยพุ่นละสันเด้เพิ่นพากันว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ผลผลิตดีอยากได้ผลผลิตหลายก้อนยางแน่นๆก้อนยางแก่นๆเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์สูงก้อนยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลเต็ม

ยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิ
0: ญคร
1: ับสวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสาววันดีโซมึงแซ่จ้าอยู่อันบ้านเปียดจ้า
0: ครับผม
1: อันตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ชื่อว่าคุณพี่วันดีโซมังแซ
1: จ้า
0: ครับชื่อเหรียญชื่อว่าไง
1: ชื่อพี่ไก่จ้ะ
0: โอ้พี่ไก่เนาะ
1: จ้า
0: ถามพี่ไก่ก่อนพี่ไก่เฮ็ดหยางแก่ไร
1: ทั้งหมดจริงๆหยาง8ไร่จ้ะ
0: จริงๆนี่หยาง8ไร่
1: จ้า
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วเอ้ย
1: 10กว่าปีแล้วจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: จ้า
0: เป็นได้บ่ไปฟังกันนานผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีรวยไป
1: แต่ก่อนกะนี่จักสิว่าจังได๋มันก็บ่ผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดจ้ะแต่ก่อน
0: โอ้แต่ก่อนผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดมันก็มีช่วงดีก็มีคือกันแม่นบ่
1: จ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเฮาใช้ปุ๋ยคือกันจ้ะ
0: โอ้คันใส่ปุ๋ยถึงผลผลิตก็ดี
1: จ้าม
0: ันขึ้นอยู่กับช่วงของสภาพสิ่งแวดล้อมนําช่วงอากาศนําจังซี่เนาะ
1: แม่นจ้ะ
0: ถามคุณพี่ไก่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตเฮามันได้บ่ดีได้บ่เต็มมีเต็มหน่วยได้ก็ปิดก็ปล่อยเฮาได้ไปหาซื้อน้ํายาทาหน้ายางได้ไปหาตัวซอยมาใส
1: ่
0: ต้นยางเฮาบ่
1: หาซื้ออยู่จ้ะได้ยินเขาโฆษณาบ่งหั่นบ่งนี้ก็มาใส่ลองเบิ่งอยู่จ้ะ
0: โอ้หมายความว่าช่วงที่ผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วยเฮาก็หาตัวซอยมาซอย
1: แม่นหาตัวซอยจ้ะแม่นจ้ะ
0: ขายบ่ายยังดีกันนําของเขาเบิ่
1: นแล้วก็ว่าอันนั้นดีอันนี้ดียี่ห้อนั้นก็มาใส่ลองเบิ่ง
0: พี่บาดถามก่อนพี่ไก่ตอนใส่ของตลาดทั่วไปที่เขาว่าดีผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีพอเอามาใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่เอ่ย
1: แล้วแต่สภาพอากาศคือกันมันเป็นอย่างนี้น่ะ
0: เปลือกมันเป็นจังได๋ตอนใส่ของตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเปลือกมันจะออกแข็งๆ

0: เอาเป็นนี่
1: มันคือยังนุ่มนี
0: ่แม่น
1: พ่อแก่ก่อนหนูไปก่อนรีบก็ฟอ
0: แม่น
1: แม่นบ
0: อกแม่นเวลาจัดใส่ถังเวลาไปขายนี่ก็มันจะเป็น
1: มันแฟบลงบ
0: อกมันแฟบลงเป็นแบบก้นนั้นอย่างนะมันจะเป็นจุดจุดจุดจุด
1: มันเป็นฟองอากาศ
0: มันบกบ
1: มันบแนนมันบแกนแสดงว่าพ่อขายก็ได้เงินหน่อย
0: จ้า
1: ที่แรกเห็นเต็มกระปุกดีใจป่ะท่าน
0: ดีใจแล้วอุ้ยลมยางเลยออกหลายเน
1: า
0: ะ
1: พอมาแก่ไม่ต้าน
0: ไม่ต้านเวลาเขาใส่เงาใส่ถังแล้ววันนี้เขาไปขายเนาะบางทีเขาปะประมาณจากชั่วโมงนึงเพ
1: ื่
0: อเขาจะไปขายเนาะมันก็จะแวบลงเป็น
1: แวบลงบ้าน
0: น
1: ี้ถามมันบ่ค่อยแข็งเนาะพี
0: ่
1: ใส่ของตามฟองสลาทั่วไปมันปัญหามันคือประมาณเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายอย่างสิ่งนั้นเลยมาในถามคนพี่ไก่นี่ไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทั้งเลย
0: ได้ยินสวนข้างนี่แหละ
1: โอ้สวนข้างกันนี
0: ่ย่าแล้วว่าลองใส่ระเบิงแม่หรือวะ
1: เขาเจ้า
0: เครื่องใส่หรือวะ
1: เขาเจ้าใส่ความจะของ
0: ทีแรกก็คิดว่าสิกาใส่ยี่บ่นอวะ
1: เพราะท่านอยากเสื้อมาไหน
0: แค่ว่ายันยางเขากกยางเขาตายนะเป็นไงเขาก็ไม่อยากเสื้อ
1: ก็เลยบ่เสื้อ
0: ไปแม่นบ่บ่ก็เลยถามว่าแม่นบ่น่ะแม่นลองเบิ่งแม่วะก็บ่เสื้อเลย
1: ทีแรกก็บ่เสื้อ
0: ก็ไปเบิ่งไปเบิ่งสวนเราเองเลย
1: เบิ่งสวนเขาเจ้าซะ
0: ก่อนไปเบิ่งแบบว่าไปพิสูจน์มันแม่นจริงบ
1: ่
0: ก็เลยไปเบิ่งมาเฮาสิไปเบิ่งกันมาก็ขี่รถไปเบิ่งว่าก็คือแล้วเขาอยู่ได
1: ้โอ้พ่อไปเบิ่ง
0: เราเลยถามแล้วว่า
1: ก็คือตอนน
0: ี้เราถามว่าอันนี้จังมีดนี่นะว่าสองมีด
1: โอ้พ่อไปเห็นน้ำยางในโขเขาเลยถามจังมีดสองมีด
0: สองมีดแม่นบ่แม่นแต่บ่เสื่อลองเบิ่งแล้วว่ะ
1: บาด
0: ก็เมื่อคิดเบิ่งซะก่อนถึงคิดว่าสิใส่แล้วมันก็เลยถามสามีว่าเฮ้ยลองเบิ่งบ่ลองก็ลองเบิ่งว่าบ่เป็นหยังเลยว่ะ
1: ถึงตัวมาข้าง
0: ละ เขาใส่ยี่ห้ออื่นเขาก็ใส่มาแล้วเน
1: า
0: ะแล้วมาลองตัวนี้ลองเบิ่งอ่ะว่ะ
1: บาดได้ถามก่อนพี่ไก่ที่เคยว่าเปลือกมันแข็งๆนี่พอใส่โซเลพาราเปลือกมันเป็นยังไง
0: โซเลตอนที่ใส่โซเลพาราว่าเปลือกมันนิ่ม
1: เปลือกนิ่
0: ม
1: เราน้ำเลี้ยงที่ว่ามันเคยผลออกมาหลายๆมันมีบ่
0: พอใส่โซเลพาราบ่ค่อยมีแต่บ่เห็นส่วนมากบ่เห็นเพราะว่าขนาดมื้อนี้หยอดนี่ยังรู้จักเลยว่าเฮาหยอดน้ำกดลงไปปุ๊บเฮาคลน2เทื่อ3เทื่อก็คือมันเหนียวเลยนะ
1: โอ้คน2 3เทื่อนี่เหนียวตุ้ยเลย
0: เหนียวตุ้ยเลย
1: อือ
0: เฮาโอ้น้อยว่ากับแฟนว่าเออโอเคเนาะเฮ้ย
1: โอเค
0: ได้การอยู
1: ่ได้การอยู
0: ่เออได้การอยู่
1: พี่ไก่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่ออยู
1: ่ใส่ต่ออยากให้พี่ไก่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือพี่ไก่นี
0: ่จ้ะ
1: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของมาใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เพิ่นใส่คืออย่าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
0: จ้าใส่โซเลพารานั้นดีเด้อค่ะเด
1: ้
0: อลองเบิ่งค่ะเพราะว่าตัวเองนี่คือลองมาแล้วแต่แรกก็ลองหลายยี่ห้อยายก็บ่เห็นผลนักเลยว่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาลองโซเลพาราตัวนี้น่ะคือโอเคเลย
1: โอเคเลย
0: ค่ะรับประกันค่ะ4มีดได้ขายค่ะ
1: ยังสิใส่พอเนาะเอ่ย
0: ใช่ต่อจ้ะ
1: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ไก่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้ออีหลีเจ้าของอีกเทื่อนึงครับเชิญค่ะ
0: ดิฉันน่ะซื้อนางสาววันดีโซ่เมืองแซ้ซื้อเล่นซื้อพี่ไก่จ้ะอยู่บ้านเปียดจ้าอันอำเภอดงหลวงจังหวัดอำเภอหลวงตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าน
1: ี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีคุณพี่ไก่นะครับบ้านเปียกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
0: จ้า
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเลกับคุณพี่ไก่นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้

0: พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
1: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยรวม
2: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
3: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
4: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ดอกคือว่าโยกแบ่งพันคุณล่ะนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่งลา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, no.

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีตรอดตองไปกับไอบอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: นอนบ่หลับคืออีแม่นี่นะครับจังอีแม่ถ้าว่ารอดลุ่มรอดตายสอดเจียงปั๊บบ่ได้นอนเสียอันนี้กินกาแฟดีขึ้นแล้วก็เอากินไปเรื่อยๆหรือว่าผู้ลางคนสมมติบ้านข้างกันเจ้าไปกินยังละย่ายแม่นบ่เนาะบ่แม่นอุปโลกอุปทานไปซื้อบ่มาสิมาดีขึ้นข้าวนึงข้าวเดียวแท้บ่เสียปวดไปปวดมาทรมานเข้าก็กินบ่ได้จ้อยล่วงจ้อยล่วงตายแอดแลดอีแม่กะเอาเบอร์ผมนี่ให้ลูกเพิ่นนะครับอยากได้หมอลำคณะใดมักแม่บุญช่วงบ่มักพ่อปอสลัดบ่มักปฐมมักระเบียบจัดตามงบอภินันท์น้อยดาวเหนือมื้อนั้นก็ให้เพิ่นติดต่อมาหาลูกนะครับลูกกสิทธิ์เป็นสำนักงานหมอลำให้บุ้ยมันคือเอาสู่ทางเดี๋ยววะไหวคนเฮาเนาะเงินมันอยู่สู่หม่องตัวสิไปทีมเฮ็ดหยังซุ่มกินกาแฟแล้วดีขึ้นอันนี้ก็ขายกาแฟขายผู้ใดกิน DLC แก้ปวดเมื่อยดีขึ้นกิน DLC ต่อผู้ใดบ่เสียปวดทรมานทนไปทนมาตายแอดแลดเอามีหมอลำคณะใดดีเฮาก็เอามาให้เพื่อนอีกนั่นเห็นบ่โอ้มาครบวงจรเถอะวะมึงคักบัดนี้บ่รวยปีนี้มันสิรวยปีใดโอ้แต่ว่าคันรวยรวยแต่โดนแล้วแม่จัดรายการมาตั้งแต่ปี2536 46 56 66นะครับ30กว่าปีทรัพย์สมบัติที่มีกับจักรยานข้อหัก1คันพริกแห้ง2ถุงเท่านั้นละนุ่มสยามไส้กระไดนะครับขายตอนแรกขายแต่ข้อละกินขายอยู่2ปีนะครับเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้าบัดนี้พอเอากาแฟมาใส่กับคอลลาเจนว้ายบัดนี้เข้าคิวปานกด ATM ปานผู้เฒ่าเอายาเบาหวานอยู่อนามัยพอมันได้ประโยชน์เด้ตื่นมื้อเช้ามันกินอยู่แล้วนะกาแฟแม่ตื่นมื้อเช้าน่ะกินอยู่แล้วกาแฟแล้วมันดีบ่ลูกเอากาแฟเนี่ยนะครับใส่คอลลาเจนให้พ่อให้แม่โอ้ยอย่าให้เว้าต่อแม่เอ้ยพ่อครับมันบ่มาแล้วมันอยากแกะกาแฟให้พ่อให้แม่นําอย่าเอาแต่รายได้ละตาดีไหลว่าซั่นอย่าเอาแต่ตาได้ไหลเอาตาดีนําแน่สยามไส้โอเคครับแม่เป็นไปตามตกลงจบเพลงนี้เข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงหน้าที่ระบาดพ่อตอบปัญหาผู้ใดอยากร้องเพลงมาร้องผู้ใดอยากเว้าอดีตบรรยายชีวิตนี้คือเสียงเพลงมาเว้าว่าชีวิตของพ่อเตกีแต่ก่อนพ่อได้ไปรู้จักกับยายติ๋มยายติ๋มอยู่ไซรานิกระไดโอ้อยู่ร้อยเอ็ดเราก็เป็นคนผู้ดีสาวซ่าสาวลือพ่อก็วายกดใส่กับอันคันเทียหน้าแล้วว่าสันจนได้กันได้ลูกสองคนอยู่น้ำกันแล้วว่าถือทาสกับพ่อเฒ่าพ่อก็เลยหนีไปอยู่อันศรีสะเกียดไปได้เมียอยู่ผู้ดีผู้นึงได้นั่นกระไดโอ้ยเจ้าของอันสวนหอมเด็ดหอมหลายจนแสบตาส่งสิบหุงเห็นหุงก็เลยหนีไปอีกว่าสันไปอยู่ใส่บัตรนี่ว่ายไปอยู่มุกดาหารอันนี้ไข่แน่กีดยางอย่างเดียวแต่ว่าเตียนที่ยุ่งไล่หลายพอเถ่าไล่ให้ไปนอนเฝ้าสวนยางก็เลยปลาอีกมาว่าเป็นประสบการณ์ได้นะครับแล้วบักลากระซิมีของขวัญให้กับการร่วมสนุกเนาะแม่เนาะ ขันผู้ใดทั่วบ่ท่านขันผู้ใดทั่วบ่ท่านก็สั่งไปกินรถแม่กล่องละ145บาทกาแฟบางลาน่ะ DLC แก้ปวดเมื่อยกล่องละ290ขันซื้อหลายเดียวลดให้เจ้าใครเว้ากันเบอร์นี้043 009กด83ตัวบอกเรียกพอดบอกพ่อบอกเรียกพอดเนาะขันสั้นเอาซ่าๆเนาะ0 4 3 0 0 9 8 8 8 0 4 3 0 0 9กด83ตัวอีแม่เป็น9ตัวนะนะครับได้เลยมักมักเป็นจะได้กับเป็นละบานี่มาชีวิตนี้คือเสียงเพลงเข้ากับอันอีพ่อไอ้คนใดตำดูกสวงผู้ใดก็จะว่ากันเด้อคิดฮอดเมียเก่าจวดแม่ครับจบเพียงนี้โทรหาลูกเด้อให้ลูกขึ้นกับไล่ให้พ่อให้แม่เนี่ยพ่อครับจบเพียงนี้โทรหาบักลาเด้อให้บักลาขึ้นกับไล่ให้ลูกให้ป้าเนี่ยครับผม043 009 888โทรบ่ท่านซื้อเอารถแม่ปวดเองแอวกันลั่นเองหัวเข้ากับค้อนเองซื้อกินเองรถนักเลี้ยงพ่อไว้

0: นี่ละค่ะเจ้าว่าโอ้ยเนาะเมียสองสมองแตกเมียสามม่ำแตกเมียสี่ดีแตกเมียห้าหน้าแตกเมียหกอกแตกผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าจังซั่นแต่ว่าถามว่าคันมีเมียหลายปานนั้นสิเลี้ยงจังได๋เอ้าก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ล่ะเนาะเฮ็ดจังได๋หากินไผกินมันเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เนาะแม่เนาะโอ้คือคักคือแน่แต่ละนี่ก็ได้เอ้านะครับเนาะ043009นะครับ888 043009กด83ตัวอีแม่มาเด้อบัดนี้เด้อมาเด้อบัดนี้เด้อนะครับเนาะมาเด้อบัดนี้เด้อมาร่วมเล่นเกมกับลูกกับหลานนะครับ043009 83ตัวสายแรกมาแล้วครับจากสายเนาะนี่เนาะอีพ่ออีแม่ก็ได้นี่มาแล้วหวัดดีครับสยามชัยครับ
1: ฮัลโหลหวัดยายดอกไม้เด้อจ้า
0: โอ้อีแม่ดอกไม้มาหอมมาแต่ไกลซะเนาะเนาะครับแม
1: ่ยายอยากได้อันกองละบาทนะ
0: เอ้ากัดมาตอนนี้ก็ได้อีหลีแล้วจำเบอร์ลูก
1: ยายยายสั่งไปกินมากินรอบนึง4กองนี่ยายเพิ่งสั่งอีก4กองมื้อนี้ยายโทรสั่งกับผู้น้อง
0: ครับครับแม่เอาตอบปัญหาอีแม่ดอกไม้ครับแม่ให้ลูกถามจักหน่อยแน่อันพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วไป
1: พร้อมจ้า
0: คันได้กาแฟกองละบาทนี่สิเอาไปกินผู้เดียวหรือสิเอาไปแบ่งผู้ใดแน
1: ่เอาแยกกันสิเอาไปวัดได้จะไม่แจกให้อาจารย์ชิมตัว
0: อ๋ออีลีติแม่เอาอาสาถูกอนุโมทนาบุญนะแม่ผม
1: ได้ยันได้เอาไปจำสินที่จำสินกับที่ว่าอาจารย์ลองชิมอันกาแฟจึงดูสิว่าจึงผิดซะ
0: หน่อยแม่สิบอสอันสิบอนอนหลับอันดีปัญญาที่ละย่ำนั่งสมาธิแล้วๆนี่โอ้คือสิกวนตาตาดมีแห้งแต่ว่าอีแม่ครับปวดเดินวัด
1: แม่เมื่อกินบอสแม่เมื่อกินตอนแรงนี่หล่ะยันแม่นอน
0: โอ้
1: ได้กินตอนเช้า
0: บ่มีแนวเฮ็ดเกิดไปวัดแล้วกวดเดินวัดแล้วถูศาลาแล้วยังบ่มีแนวเฮ็ดอย่าไปหั่นต้นโพหลวงพ่อเด้อ ปริวาโอ้ยหลวงพ่อกาแฟสยามไส้ดีดลูกหลายบ่ฮู้จะเริ่มสิอยู่ขอมีดแน่ขึ้นหั่นต้นโพว่าได้เด้อแม่เด้ออย่าไปเฮ็ดปานนั้นเด้อ
1: บ่แม่นดอกอันนี้แล้วล่ะกันกาแฟดีดยาถี่นะนั่งสมาธิเต็มที่ดีย
0: ิ้มปุยอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะดีละเอาครับสาธุน้ําอนุโมทนาบุญน้ําเด้อแม่เด้อจ้าจ้าอ่านคำว่าสาธุนี่ย่อมาจากดีแล้วถูกต้องแล้วดีเยี่ยมแล้วก็เลยวานน้ำแม่เอาคำถามแรกสิถามง่ายๆเด้อแม่เด้อเอาแบบง่ายๆเลยเด้อแม่เด้อ
1: แย่จะถามยากเด้อแย่จะตอบอะไรเอาถาม
0: วันที่12สิงหาเป็นวันอะไร
2: ว
0: ัน
2: แม่
1: วันแม
0: ่โอเคอาสัตว์ที่ไว้สำหรับเลี้ยงเอาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านลักเสียมันก็แล่นน้ำกดไปทวงหน้าเขาเอิ้นอีหยัง
1: โอ้ยจะกระถามแบบไรย่าบุรุษเรื่องสามีแห้งพอไหม
0: สัตว์ที่เอาไว้น้ำบ้านไว้สำหรับป้องกันโจรผู้ไล่ไอ้ขโมยเลี้ยงไว้กันโจรผู้ไล่ไอ้ขโมยเขาเอิ้นซื้อมันซื้อหยัง
1: โอ้เอาไว้บนบ้าน
0: เอาไว้น้ำบ้านเอาไว้กันผู้ไล่ไอ้ขโมยลังเสียมันกันแล่นไปขั้วหนูน้ำเฮาพุ่นละตามทวงให้ทวงหน้า
1: พระอรหันต์คือกันตัวไว้บนบ้าน
0: อันสัตว์ชนิดนั้นเขาเรียกว่าอะไร
1: โอ้ยยังมันโอ้ยถามยายที่จะที่ตอบได้เด้อบัดนี้
0: โอเคเอางั้นลูกเปลี่ยนใหม่เด้อแม่เด้ออาสัตว์ชนิดใดที่กินก็ได้เอาไปอันตีกันก็ได้เออเอาอันมีใครให้กินเขาเอ้อนี่ยัง
1: มีใครทอดไข่เถอะลูก
0: เออไข่โอเคไก่เอาถูกต้องคำถามสุดท้ายถามว่าผลไม้อะไรที่ข้างนอกสีแดงมีขนข้างในสีขาวเอา
1: แก้วม
0: ัง
1: กร
0: แก้วมังกรมีขนเอาผลไม้อะไรข้างในสีขาวข้างนอกสีแดงมีขนอ่อนๆ
1: งอก
0: โอเคครับแม่ถูกต้องเลยจ้าปุ้ยให้ใส่ความคิดซื่อๆดอกลังเทียนชิบว่าได้จมให้อีพ่อมีเวลา
1: หนึ่งอีพ่อกำลังฟังอีแม่อยู่นี่แหละหัวเราะอีแม่อยู่นี
0: ่บ่แม่นอีพ่อเราออกไปทวงน้าไปพ่ออีปู่ตีเราจะใครกลับมาเนี่ย
1: พี่พ่อก็กินน้ำอีแม่คือกันน่ะอีแม่สั่งมาสี่กองโลดปอนน่ะ
0: จ้าจ้าโอ้เจ๋วเลยว่ะ
1: รอบนี้แม่สั่งอีก4กองสั่งไปกับผู้น้องโทรหาที่รอบเลขบ่ติดเอาโทรศัพท์อีแม่ได้โทรบัดนี้โทรก่อนเฮาโทรศัพท์พี่พ
0: ่อสัญญาเด้อว่าเอาไปวัดไปว้าเราไปโฆษณาให้ลูกแน่เด้อให้ลูกได้ขายดีๆแน่ครับแม่คืนนี้ได้เว้าเฮียนนั่นโลดจ้า
1: จ้ะ ั่นขนาดเดียวอันแม่สิร้องไปให้อาจารย์อยู
0: ่ครับแม่ครับแต่ว่า
1: เพราะก็ดีกระเพาะกินดีนี่แล้วลูกแม่โอ้ยตอนนั้นแม่บ่ดีเลยบอกอีพ่อสั่งให้ยายรู้อ่ะพอยายกินยายดีขึ้น
0: อ๋อจ้ะอันบอกอาจารย์เวลากินก็แล้วก็จะกินหลายซองหลายเดี๋ยวมันสิบินทบาทเลยวัดครับมันกัดแขวใส่พวดได้อาจารย์น่ะครับพาหนุ่มสิแลนน้ำกวนบ่ทัน
1: ยายกินทีละครึ่งซอง
0: จ้าจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งไปให้หมองเก้าเนาะ
1: จ้าส่งมากันมาน้ำกันยายสั่งไป4กองนะส
0: ่
1: งมาน้ำกัน
0: จ้าจ้าแม่โอ้สั่ง4กองได้เป็น5กองได้น้ำมันนวดได้สบู่อีกแม่นบ่แม่ครับ
1: ก็อันเดียวแม่สิบอกเด้ออันน้ำมันนวดนี่สบู่แกงมันขอน้ำมันนวดแบบสูตรที่ว่าอันบ่ฮ้อนนะสูตรเย็นนะ
0: เมื่อต่อยเย็นจ่อยตำฉี่ตะแลปั๊บลงนะแม่เนาะครับแม่ครับ
1: สูตรท่อนของแม่บ่ทันมืดเนี่ยแม่เอามาใช้ซะลุงก
0: ่อนอันสบู่นั่นคันเอาไปก้อนเดียวกันฟอกน้ำกันกะยี่พ่อผู้นึงฟอกแล้วก็ล้างดีๆแน่ได้บางทีผู้นึงเอามาถูตอนมันสิเป็นลมเด้
1: อย่าบอกอย่าบอกอีพ่อนห้องเขาห้องน้ำคนละห้อง
0: เออจี
1: คนละห้อง
0: ยันใส่สบู่ก่อนเดียวกัน
1: ห้องห้องนึงแม่ห้องนึง
0: บ่มันใส่สบู่ก่อนเดียวกันอีแม่ฟอกแล้วมันเป็นฟอกว่างทิ่มไว้แล้วผู้พ่อมาฟอกหน้าต่อแล้วเป็นล่มตั้งลงว่ามันไกลหน่อยตายบ่สิว่าเด้ออืม
1: เดี๋ยวแม่ถามแม่เมื่อใดสิฮอด
0: มื้ออื่นจ้ะแม่จ๋ามื้ออื่นครับ
1: เพราะว่าอยู่นี่มันเหลืออยู่กองนึงนี่แม่ก็กินของแม่เดี๋ยวมื้อวันพาแม่ก็สิไปวัด
0: จำ
1: ก
0: ินอีกครับแม่ดีหลายครับแม่ครับขอบคุณครับแม่มื้ออื่นได้กินจ้ะเอาสายต่อมาเลยเด้อแม่เด้อสายต่อมาเลยจ้ะแม่จ๋าพ่อครับ043 009กด83ตัวต่อปัญหาลุ้นรางวัลครับแม่จ๋าเอาใจพี่ใจน้องนะครับผู้ที่อยากได้รางวัลกับบักลาเป็นการขึ้นกำไรให้กับลูกค้านี่แหละเขาเรียกว่าลดอย่างลดกาแฟทุกกองจาก350จาก350หยิบได้ในราคา145บาทพอซื้อ10กองตัวกองละ130 20กองตัวละกองละ125บาทซื้อลังหนึ่งตัวลังละตัวกองละ90บาทนี่คือลดนะครับแรกอีแม่แรกเลยครับแม่อยากได้วิทยุเครื่องละ250ท่านินใส่ทานก็ได้เสียไฟบ้านก็ได้จากโรงงานท่านินแลกซื้อกาต้นมะฮ้อนอันละ150บาทได้เลยอันนี้แลกซื้อนะแจกนี่เด้ครับแม่นี่เด้กำลังแจกอยู่นี่เด้แถมโอ้น้ำมันนวดสบู่นะครับซื้อ4แถม2นะครับซื้อ10แถม4ซื้อ20แถม8ครับแม่เอาหวัดดีครับสยามไส้ครับ
2: โอ้ยเอากล้องระบาดนึงเพิ่นน่ะบอกสยามไส้ได้แม่อยากได้กล้องระบาดนึงเพิ่น
0: เอาไปปิดวิทยุซะก่อนก็อย่าได้นั่นไปมันสิบ่ได้สับสนสิได้ตอบปัญหาแม่นๆไปครับแม่ครับ
2: แม่สิตอบปัญหาล่ะ
0: อันเป็นยังคืออยากได้กาแฟลูกแท้ท่านได้เคยลองกินเมืองจากเทียไป
2: โอ
0: ้
2: ยไม่ใหญ่หน่อยแม่ได้ลองแล้วเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ไม่ใหญ่หน่อยตอนนี้บ่แม่นน้อยแล้วมั้งเออนี่บ่แม่นตวงสุหม่องอยู่ติแม่ไม่ใหญ่หน่อยน่ะฮะ
2: แม่สั่งหลายเที่ยแล้วเด
0: ้ออ๋อสั่งหลายเที่ยหลาย
2: รอบน้ําสยามไส้จักเที่ย
0: โอ้โอ้มื้อนี้บุญคือสัมพันธ์แต่ว่าได้คุยกับลูกชายแม่แม่จ้าโอ้อีแม่อีแม่น้อยอยู่อุดรนั่นติแม่แม่น้อยสายสิงห์มันบ่อยู่อันแม่นอยู่บ้านค่ายบ่เนี่ย
2: จ้าอยู่ไสบ้านนี่แหละจ้าอยู่ไสบ้านบ้านค่ายนี่แหละจ้า
0: โอ้ยลูกก็ดีใจได้คุยกับแม่น้อยลูกค้าประจํา FC เคยได้ยินแต่ซื้อครับแม่น้อยมาตอบปัญหาเอารางวัลกันเฮาบัดนี่เด้ออ่ะภาษาอีสานเนี่ยภาษาอีสานว่าจังได๋อร่อยมากภาษาอีสานว่าได๋อร่อยมาก
2: แซ่บล่ะ
0: เบ้ยอร่อยแบบเข้มข้นอร่อยแบบเข้มข้น
2: แซ่บเลยจ้ะ
0: เออแซ่บโอเคนะครับแม่จ๋าอันไอ้ดนตรีอีสานที่อันเอาสองมือไปกุมเต้าแล้วปากดูดแล้วแอวเด้านี่มันแม่นอีหยังแม่
2: แซ่บจ้ะแซ่บ
0: โอเคแม่ครับผลไม้อีสานที่เอามาใส่ปลาใส่บักพริกใส่บักเขือเทศแล้วขายแล้วก็ดังทั่วโลกเนี่ยเขาเอิ้นอีหยังแม่
2: บ
0: ักเขียเขียแม่ผลไม้อีสานที่มันเป็นหน่วยอยู่เนาะเออแล้วบัดนี้แล้วบัดเอามาฟักแล้วบัดนี้เอาโขกใส่บักพริกแล้วก็เอาสากตําเขาเอิ้นอีหยังแม่ใส่ปลาแดกพร้อม
2: อีหยังมาบัด
0: ตําอีหยังตําตําอีหยังที่ว่า
2: ตํามะฮุ่ง
0: โอเคอุ้ยเออครับแม่ครับย่าโม่อยู่จังหวัดใด
2: ใส่ดอกบัด
0: ย่าโม
2: ่ย่า
0: บ่เคยไปก็ต้องฮู้ย่าโม่อยู่จังหวัดใด อาจังหวัดโคหยังโคหยัง
2: โคลาดโคลาด
0: โอเคคำถามสุดท้ายถามสุดท้ายเด้อธงชาติไทยมีกี่สีมีสีหยังแน่
2: โอ้ยสมองแม่บ่ดีไม่ลูก
0: บ่ทง
2: สีเนาะบัด
0: ชงถาดไทยมีสี
2: สีวะ
0: สีสีเอาสีอย่างแน่ไรมา
2: สีแดงสีขาว
0: สี
2: ฟ้า
0: สีฟ้าสีอย่างอีก
2: สีอย่างเนาะบัด
0: สีเหลืองสีเหลืองโอเคคักวันนี้ต้องจัดไทยมีสีสีโอเคครับแม่โอ้คักแหนมจังว่าจ่าจ่าจ่าแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อได้ยินบ่
2: จ้า
0: แม่
2: ขอบคุณค่ะ
0: ธงชาติไทยปกติมี3สีได้แม่สีมีสีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงจ้าแม่
2: อ
0: ๋
2: อแม่ตอบผิดซะนี่แม่ขอโทษ
0: บ่เป็นหยังกัดบ่เป็นหยังดอกย่านแม่ไปตอบหลานนะเกิดหลานมันได้มาจากโรงเรียนมันมาถามยายยายสิตอบงงกับครูได้นั่นน่ะเออจ้าจ้าแม่ขอบคุณจ้าครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งให้1กองเนาะจ้าจ้าโอ้ยคนชัยวันคน70 80ตอบได้ปานนี้มันก็เก่งแล้วล่ะสยามไส้อย่าไปใส่เราทอเราได้4สีก็เอาเพียงดีตัวเราบ่บอกว่า5สีอ่ะเราบ่บอกดอกเป็นอย่างเราจะค่อยบ่บอกเพราะว่าเราหยั่นลายสีบ่ครบนะแล้วเลยเอาซ้ำนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะเนาะแม่เนาะเอาจังได๋กะลูกเต้าก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับพ่อกับแม่แม่จ๋าคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองนั่นแหละคือคนที่จะสุขภาพดีและอายุยืนเฮาเกิดผู้เดียวตายผู้เดียวเด้ออย่าไปห่วงหลายลูกเขานะเขาก็มีกรรมเป็นของเขาอย่าไปห่วงหลายผัวนั่นนะเฝ้าได้คันใจมันมีคนอื่นแลนน้ำกวนได้หักฟดไม่ไว้ก็บ่ฟังดอกคันมันสิไปมีกิ๊กมีกั๊กก็ได้นะครับเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วมันดูแลเจ้าของหน้าปาทางให้เป็นพัดละของลูกของหลานหวังให้มันไกลครับแม่บ่แน่เด้เมื่อวานนี่ผมยังได้บอกกับพี่สาวพี่น้อยร้านพี่ๆมอเตอร์เวย์อยู่ที่อุดรธานีอยู่บอกว่าเจครับฮักเจ้าของให้หลายๆเด้อเอ้ยเด้อสนอกเจ้าสิแน่ใจอยู่ที่ว่าอีก2ปีหรือ3ปีถ้า AI มันเข้ามาในระบบสังคมไทยโลกอีหลีนี่มันอาจจะยั่งชีวิตของเฮาได้ไว้อยู่ที่25ปีเฮ็ดให้กินยาเม็ดนึงเข้าไปฉีดยาเข็มนึงเข้าไปโลกบ่มีจักโลกมีแต่ความแข็งแห้งนะครับมันอาจจะเป็นยุคภาษีอริยเมตไตไว้ๆนี่ก็ได้เด้ที่คนมีศีลมีธรรมบ่กินบ่เที่ยวบ่ขาลั่นฟันแท้งอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยการพัฒนาจาก AI นวัตกรรมใหม่ของโลกหันใจไว้สะดอกดูแลเจ้าของไว้อย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าจากอย่าเฝ้าภาคลูกหลานนี่คือกำลังใจจากสยามไส้ครับแม่ครับ

ทาช่วยยังมีลูกเต้านุ่มสยามไส้อยู่เคียงข้างแม่จ้าเติมความสุขแบบยาวไปลองกินกาแฟบักลาแล้วมาฟ้อนกับลูกเบิ่งด้วยว่ามันสิอารมณ์ดีคือจังบุญกฐินบ่

ครับปัญหาหนักสักเพียงไหนใจอย่าถอยแม้ดวงน้อยอ่อนล้าอย่าหวั่นไหวเก็บแรงสู้ลุกขึ้นก้าวต่อไปวันสดใสรออยู่คู่คนจริงนี่แหละครับข้าเจ้าว่าโอ้คนเฮาแม้ชีวิตจะโหมกระหน่ำซ้ำเติมโถมประดังเหมือนความหวังมืดมนจนหนทางสิ้นแม่จ๋าฟังรายการสยามชัยท่านได้ยินพรุ่งนี้ถิ่นท้องฟ้าผ่องอําไฟเพราะฉะนั้นแล้วกะเวลากะหังไกลสิเบิดล่วงแล้วโอ้มาคือเดินไว้เทวานาฬิกาแม่สงสัยข้าเจ้าเปลี่ยนทันไหมบ่นาฬิกาสถานีลูกเต้านี่แม่แม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกกับพ่อกับแม่ว่ารายการของบักลานี่จัดกาแฟมานี่มันมา2แบบเด้อแม่เด้อมันมา2แบบตอนแรกมันมาแค่บักกาแฟก่อนบักกาแฟนี่มันมาให้อีพ่ออีแม่กระชุ่มกระช่วยสดชื่นมีกำลังใจอารมณ์ดีคนที่กินกาแฟจะเป็นจังซี่เกือบ 99.99% บ่มีผู้ใดกินกาแฟแล้วห่อเหี่ยวคันผมสิว่าฤทธิ์ของมันนี่แค่คายคนเมาระดับนึงอยู่เด้ยิ่งถ้าเป็นคนคออ่อนคนบ่เคยกินกาแฟนี่มันจะสดชื่นมีกำลังใจยิ้มเบิกบานลูกหลานมาหาก็บ่ให้บ่จมบ่ปล่อยนะครับเป็นจังซั่นนะครับบ่หาวนอนแวบแวบนะครับเป็นอยากเคล็ดอยากสั่งอยากแปลงอันนี้คือคนกินกาแฟเพราะว่าฤทธิ์ของคาเฟอีนแต่ข้อดีของกาแฟกับเหล้าคือพอมันเบิดฤทธิ์แล้วมันบ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงานวิจัยหลายงานวิจัยบอกว่ากาแฟมีประโยชน์กับสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับแม่จ๋าและที่สำคัญกว่าหันผมอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าคันแม่ได้คอลลาเจนที่ลูกเต่าใส่ไปในกาแฟแม่จะเห็นความแตกต่างอย่างนึงคือแม่เข้าใจบ่ว่าคนนี่เด้อแม่เด้อผมสิเว้าเรื่องหลานไส้ผมให้ฟังหลานผมนี่มันอยากสูงมันมาถามหน้าหน้าสยามใช่ครับหน้าว่าเฮ็ดจังได๋ผมสิสูงว่าซั่นเพราะว่าผมว่าคนรอแล้วกะเตี้ยกับคนสูงหน้าตาธรรมดาคนสูงได้เปรียบเด้เนาะคั่นตัวต้องกินแคลเซียมให้เสริมกระดูกแล้วก็กินคอลลาเจนแต่คอลลาเจนบ่ต้องกินหลายเพราะเฮาเป็นคนหนุ่มซั่นน่ะผมบอกเขาเขาก็เอาความอย่าลืมเด้อต้องกินตั้งแต่มื้อนี้12ปี13ปีกินไปเรื่อยๆเสริมไปมันนั่นสูงแต่หน้าว่าซั่นท่านดนกระทั่วมาอาทิตย์นึงมันบ่แม่นยาแก้ปวดมันจะบ่พัวพาโลดจะเลยวางสิแม่คือกันครับคั่นแม่ตัดสินใจว่าจะเสริมผิวพรรณอันนี้งานวิจัยทุกองค์กรหน่วยงานเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ผิวพรรณได้กล้ามเนื้อได้น้ำมันไขคอได้เส้นเผาผมอีพอที่ผมร่วงอีแม่ที่ผมล้นแม่ต้องกินกาแฟคอลลาเจนเป็นประจำเบิ่งนะครับแม่จะรู้เลยว่าผมเฮาสิมันขึ้นเลือดออกตามไล่ฟันนะครับผิวหมองน้ำงามขาแหล่ขีดตะแล่ดำริ้วร้อยเหี่ยวย่นคันกินกาแฟบักลาไปจักประมาณ4กองหาก้อนนี่ผิวสิเริ่มใสกินโตสิบ่มีเฮ็ดอุตุอยู่ล่ะคันนั้นมันได้จากคอลลาเจนได้แม่ครับคันผู้กินถึกเป็นจังซั่นอีหลีอันนี้คือประโยชน์เลยปวดเข่าเส้นเข่าตึงขยับฝืดลั่นจังซี่นะนะครับเนาะแล้วก็ลางเทียเก็บไขได้ป่วยกล้ามเนื้อฟื้นตัวซ่าจังซี่ยกของมากกับปวดโดนแซ่นั่นจังซี่อันนี้ถือว่าประโยชน์ของคอลลาเจนแล้วมันต้องเป็นสูตรเฉพาะของลูกตัวนี้แล้วมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของปีนี้เด้ออีแม่ต้องเอาสูตรนี้ลางเทียไปกินยี่ห้ออื่นแล้วมันบ่ตรงประเด็นพันธุ์สิว่าลูกเต้าตัวนะอยากลองเบิ่งแม้แต่เรื่องเล่าของคอลลาเจนเวลาเฮาตากแดดตากในหน้าเฮาจะบ่แสบบ่แหล่คือคนอื่นพอมันปกป้องให้ผิวพรรณเฮาเนี่ยป้องกันแสงแดดได้ดีอันนี้ก็คือประโยชน์จากคอลลาเจนคือกันเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคอลลาเจนในกาแฟลูกดีกว่ายี่ห้ออื่นอย่างไรมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวมีหลายร้านร้านใดแซ่บแม่กินร้านนั่นร้านใดถึกแม่กินร้านนั่นอันนี้คือเหตุผลเดียวกันเนาะจังได๋กะลองเบิ่งจริงๆแม่กินปลากินทั่วกินไข่กินอะโวคาโดปลาทะเลน้ำลึกนี่ก็ได้คอลลาเจนได้แม่แต่ขันบ่มีเวลาไปมุดน้ำหาปลาบ่มีเวลาไปเอาอะโวคาโดมันยากหลายอย่างว่าซั่นกะเอากินของลูกของเต้าไปลางเทียอีเมลเฮากะนะครับสิได้ประโยชน์จากคอลลาเจนเต็มๆนะนะครับเมื่อวานนี่ก็ไปมากพ่อตาพ่อตาไปใส่เมื่อวานเนี่ยว้ายไปอันอำเภอไปเฮ็ดบัตรผู้สูงอายุไม่ว่าซั่นโอ้ก็ดีด้วยพ่อเป็นไดล่ะลืมบัตรประชาชนแล้วพ่อก็ได้ว่าซั่นไปฮอดอำเภอเขาว่างไดล่ะเขาว่าตากับมาไกลเนาะบ่เป็นหยังดอกเอาสิตาลองถอดเสียออกด้วยเอาถอดให้หยังสิเบิ่งขนหน้าคันขนหน้าอกงอกนี่แสดงว่าแม่นผู้เฒ่าแท้ว่าซั่นเปิดขนหน้าอกออกโอ้ขนหน้าอกงอก
ขาก็เลยว่าเอออาตาบ่ต้องกลับไปเอาดอกบัตรประชาชนน่ะแสดงว่าเฒ่าแท้อยู่เอ้าหนูสิเฮ็ดบัตรผู้สูงอายุให้เด้อว่าซั่นกลับมาบ้านมาคุยให้เมียฟังเฒ่าผู้เฒ่านี่มันเบิ่งนี่มันเบิ่งสิเด้อเด็กหน่อยนึงหัวงอกแม่นแล้วมันขาดคอลลาเจนเนาะ2เอวลั่น3หยังต่างๆนี่ล่ะเออคือสยามไส้เว้าล่ะคอยไปอำเภอเมื่อวานนี่เขาให้ถอดเสียเบื้องคนน่ะอึกงอกเขาให้ข่อยนี่เฮ็ดบัตรเลยว่าซั่นเพราะเขาว่าผู้เฒ่าว่าซั่นโง่จะแม่นมึงคุยกับเนาะผัวนี่ว่าซั่นผู้เมียก็ได้เจ้าคือบ่ฮู้สิให้เขาเบิ่งน้ำรถว่าซั่นเอาแก้ส่งได้สิเฒ่าเออว่าซั่นเจ้าสิได้บัตรมาเพิ่มอีกว่าซั่นคันข่อยถอดส่งนี่ข่อยสิได้บัตรยังเพิ่มอีกบัตรคนพิการบ่เฮ็ดเกียร์เฮ็ดงานฝนตกฝนลงกันข้อตกแต่เซ่อยู่นี่ล่ะยายอีแม่ละว่าได้พอนะนะครับอย่าเฝ้าเอาบัตรคนพิการแม่จ๋าเวลาของรายการเบิดแล้วฝาก DLC ไว้น้ําแน่เออยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเออย่ําเก็บย่ําปวดมันสวดมันตึงมันเค็งมันจังนะครับเรากินก็ได้กินก็เอาบ่ฟังกินกาแฟก็เอาบ่อยู่ย่อมดูย่อนมันเออกินกาแฟย่ำใดละเห็นดำบักจกละกัดแขวใส่พวดพวดหน้าบ่เคยไปกับไปเออวัดบ่เคยไปกับไปเออหลานบ่เคยไปรับเขาอยู่โรงเรียนกับไปรับเขาอาสาย่างโล่สองโล่กับพอตื่นพอมันห่าวมันซึนบัดนี้กลับมากับมาปวดทรมานน้ำแอวน้ำเข่งน้ำขานะครับคือจังแม่ป้าแล้วเปลี่ยนอยู่ทางอุบลเนี่ยบัดนี้เฮ็ดจังใดบัดนี้สยามไส้ก็อ้าวเอา DLC ตัวนี้เป็นยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมันเป็นยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยแหละครับชื่อจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านอาการปวดมากดึกมันโหลดแม่เป็นอย่างคือต้องเอาตัวนี้มาขายบ่อยากให้กินยาเคมีบ่อยากให้กินยาสุดบ่อยากให้กินยาโรคก่อนอยากให้กินแบบประหยัดคือเอาเงินที่มีเนี่ยไว้ซื้ออย่างอื่นนําและก็อยากให้กินสมุนไพรเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นมนุษย์เกิดจากดินจากหญ้าธาตุลมมีปัญหามันก็เป็นวินธาตุดินมีปัญหามันก็เจ็บกับปวดน้ําเส้นน้ําเอ็นน้ําต้นน้ําโตธาตุน้ํามีปัญหาเลือดก็เป็นพิษนะครับเออธาตุไฟมีปัญหา

อย่ามาโจมให้ลูกบัดนี้ว่ากินดีเอลซี่แล้วเศร้าปวดอย่ามาโจมให้หลานบัดนี้ว่ากินกาแฟบักลาแล้วเดินเหินคล่องบัดนี้เพราะนั่นคือประโยชน์ทำหน้าที่คนละแบบกาแฟเฮ็ดให้สดชื่นอยากเดินอยากเหินคอลลาเจนเติมเส้นเติมเอ็นให้คุณพ่อคุณแม่ได้กล้าที่จะเดินมั่นใจที่จะเดินแอวบ่ลั่นหัวเข่าบ่ค่อนน้ำมันไขข้อได้ดีขึ้นและสุดท้ายที่ลูกเต้าจะบอกพ่อบอกแม่คือคันปวดมาย่ำใดเข่งมากคักปวดมากจังๆคุณพ่อคุณแม่อย่าสิลืมนั่นคือดีเอลซี่สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเด้อแม่ชัดเจนเนาะแม่เนาะเวลาเบิดละตีสยามใช่วายบ่อยากไปจากหน้าเวลากับมาไล่ละบัดนี้นะครับบ่อยากจากพี่น้องเวลานั่นกระดวนมาพ่อกันไหมแม่จ๋ามื้อนี้กะไปก่อนเทียบพรเพชรอุบลปิดเบรกซะไปยกมือขึ้นบายบายบายเป็นความหมายว่าลูกเต่าลาก่อนจดเบอร์ผมท่านบ่แม่คันจดบ่ท่านมืออื่นจะคอยมาจดอีกเด้อ เงินสิบ่ไปใส่ทางอื่นก่อนติละสยามใส่043 009 888 043009 888กดเบิ่งลูกพ่อเก้าโตครบบ่043 009กด83ตัวหักฟดไม่ตีไว้กับบ่ฟังบัดนี้คุบแม่คุบคุบพ่อคุบลูกไปก่อนเด้อ

0: ยามเช้าตรู่โลกหมุนลุ้นข่าวสารเหตุการณ์บ้านการเมืองเรื่องระดมเศรษฐกิจสังคมระทมตรมต้องชื่นชมรู้เท่าเฝ้าระวัง
1: เออพวกเขาอยากให้รู้เท่า
0: ไวล่วงเลยผ่านเลยอย่าเคยซ่าคิดก่อนทำคำวาจาอย่าพลาดพลั้งสังขารเสื่อมโลกลุ่มเล้
1: า
0: พุ่มใจจัง
1: ที่ให้ว่า
0: ปล่อยวางบ้างทางธรรมนำสุขใจ
1: ทุกทุก
0: จิบกาแฟหอมคอฟฟี่ดีหนักหนาคอลลาเจนบำรุงหน้าข้อกระดูกใส
1: บอทิมกัน
0: อร่อยกลมกล่อมละมุนอุ่นหัวใจพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ปลอดภัยเออ
1: ใจเกินร้อยกินหมดลอย
0: ราคาทองพุ่ง400เกือบ 70,000 ระทึกตื่นดำน้ำหายแสนสารชนบุรีอินโดเขย่า 7.7 เสี้ยวนาทีอุตุนิยมวิทยาชี้เตือนฝนหนักทั่วไทยเรา
1: ครับคําว่าเฒ่าเศร้าเบา
0: อันนี้คือเรื่องเล่าข่าวๆโลกที่มันหมุนไปอเมริกาได้ยินบักลาเว้าละกัดติดตามข่าวก็สิเห็นอยู่ดอกทางโทรทัศน์ได้ครับแม่จ๋าคนเฮานี่เด้อลังเทียร์ลังข้าวนี่เพิ่นบอกว่าอย่าให้คิดถึงอดีตอย่าให้กังวลในอนาคตผมไปอ่านข่าวโรคปัจจุบันผู้เฒ่าป่วยหลายนี่ว่าแม่นห่วงอดีตเด้คนหนุ่มนี่ป่วยย้อนอดีตผู้เฒ่าทิ่มคิดนำเขาตัดใจบ่ได้เป็นบ้าเป็นบอไปอันผู้เฒ่าคิดนำอนาคตลูกเต่าย่านมันบ่ได้ผัวดีญาติมันบ่ห่างบ่มีญาติมันมาสร้างหนีเราก็สิมาขายหน้าพอง่ายแม่แต่จริงๆแล้วนี่เหตุการณ์มู่นี่มันบ่ทันได้เกิดขึ้นแม่นะครับจริงๆแล้วก็เลยบอกว่
1: า
0: เอาล่ะจังใดกะบุญมาวาสนาทรงบุญสัมพันธ์บักลาได้มาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วแม่โฟกัสปัจจุบันปัจจุบันอีแม่มีปัญหาอย่างแน่ที่พ่อที่จะเอามาเว้ากับลูกกับเต้าได้เช่นพ่ออายุ50ปีขึ้นไปแล้
1: ว
0: รู้สึกว่าหัวเข่ามันดังจังซี่ลังคนบ่ได้สนใจเด้ถือว่ามันเป็นปกติผู้เฒ่าบ้านใดอันบ่ปวดแอวคนบ้านใดที่หัวเข่าบ่ลั่นว่าซั่นคนบ้านใดที่นอนหลับดีคันเข้าสู่สติไว้ท้องก็ได้ว่าซั่นโอ้ยเนาะแม่มันก็แม่นอยู่อันนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ถามว่ามันแก้ได้บ
1: ่
0: แก้ได้เด้แม่สังเกตหมู่รุ่นเล่าเข้าเดียวกันลังคนหลังเทียงทีรีลังคนผิวพรรณสอใสลังคนกินโตบ่มีงามขาบ่แลขี้ตะแลบ่ดำลังคนเป็นหยังคือจังนะครับเนาะไปวัดไปว่าได้ไปให้ไปหน้าได้ลังคนอายุ70โทรมาเข้าในรายการสยามไส้บอกว่าท้ายดูว่าพ่อเท่าไหร่แล้วว่าซั่นเอา
1: เ
0: ท่าไหร่ครับพ่อครับ70ป๊าดโอ้คือคักเสียวะอย่างนี้พ่อยังเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ได้สยามไส้หิวถุงปูนกะหิวยู่รถปูนกะยู่ว่าซั่นป๊าดคือคักขึ้นเนี่ยเสียวะพ่อนั่นแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่ดูแลสังขารแตกต่างกันไปนะครับเช้าวันสดใสสยามชัยยังไม่มีอะไรมากในฐานะลูกเต้าผู้มาจัดรายการอยากให้อีพ่ออีแม่บ้านเฮามีความสุขอยากให้อีพ่ออีแม่ยิ้มหวานๆทุกเช้าวันใหม่พดพนาวันมื้อนี้สิแจกรางวัลให้คนที่ยิ้มเด้อผู้ใดหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าเคร่งหน้าตึงมื้อนี้บ่ได้ของฟรีเด้อมื้อนี้เด้อยิ้มรับโชคยิ้มรับโชคจ้ะแม่จ๋าบริโภคกาแฟพร้อมคอฟฟี่นะ043-009-888 043-009-83ตัว

0: ียงแอคโคเดียนนะครับเนาะเนื้อหาของเพลงมันเข้ากับยุคที่ฝรั่งบังคากำลังเข้ามาในประเทศไทยใหม่สยามเมืองยิ้มฝรั่งว่า Thailand of Smile นะครับเวลาเขาถามหยังก็แล้วแต่นะครับเนาะWhat is your name ก็บอกว่าได้ก็ยิ้มเอา ยิ้มอย่างเดียวฝรั่งถาม What is thisอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวเขาก็เรียกว่าสยามเมืองยิ้มบัดทีเที่ยงแล้วว่าภาษาอังกฤษบ่ได้ What's your name? What's your name? ฝรั่งถามนะครับเนาะคุณซื้อหยังอ่ะนะเพิ่นก็What's your name? อันยายบ่กินแหนมจ้ะลูกลานึกว่าฝรั่งสิเอาแหนมให้เพิ่นกินโอ้เป็นสั่นเด้มันมีแม่ค้าคนนึงครับอันนี้เล่ากับขายหมาอยู่จตุจักรจริงๆเราบ่แม่นแม่ค้าดอกเราไปยามลูกสาวเราลูกสาวเราเพิ่นไปขอไปเข้าห้องน้ําแม่ใหญ่อ่อนนี่เพิ่นไปนั่งเฝ้านะครับล้านให้ลูกสาวขายหมาอยู่จตุจักรนะฝรั่งเพิ่นย่างมาซะเด้ฝรั่งก็เลยถามHow many? How many? ถามว่าตัวเท่าไหร่นะครับHow many? นะครับแม่ใหญ่อ่อนก็ว่าสิมาถามแปลว่าหยังเนาะบัดนี้ว่าสันเฮาไม่นี่ว่าสันโอ้เฮาอยู่จ้าเฮาสุโตค่ะโดยเฉพาะตัวเล่ไล่นี่เฮาดีดีว่าสันย่ายจนบ่ได้อันอยู่ดีอยากไล่มันเฮาว่าสันตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เฮาตัวนี้เฮาดีมากเฮาว่าสันนั่นล่ะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของคนไทยในการดูแลแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆนี่มันสุดยอดอีหลีเนาะแม่เนาะพ่อจ๋าแม่ครับตอนนี้ผมสิแยกโปรโมชั่นให้กับพ่อกับแม่เพื่อให้ตอบโจทย์อีหลีหลังจากที่ขายมาสักระยะนึงนี่เพิ่งรู้ว่ากาแฟฮ้อมคอฟฟี่ตัวขายดีอีหลีคือตัวเขาเรียกว่าชุดนะครับเนาะ1เดือนชุด1เดือนนี่คือ3กล่อง435บาทอันนี้เขาเรียกว่าชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพคือสั่งปุ๊บได้กิน1เดือนเลยนะครับนั่นคือสั่ง3กล่อง435บาท435บาทครับแม่ขนาดบ่โฆษณาแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการอยากจะซื้อไปกินเบิดเดือนนึงแล้วก็สั่งตอนบ่ครับก็เลยเอาชุด3กล่อง435บาทแล้วก็ชุดที่2คือชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพเด้อนะครับชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพนี่คือ4กล่อง580ผมสิเอาน้ำมันนวดให้1ขวดแล้วก็สบู่1ก้อนนะครับแล้วก็มีชุดที่3เขาเอิ้นว่าชุดคุ้มทั้งกินเองหรือเสี่ยวไปฝากคนเจ้าของฮักอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งให้คนอื่นก็ได้กินเองก็ดีคือนะครับเก้ากล่องผมสิแถมกาแฟให้อีก1กล่องสบู่อีก1ก้อนน้ำมันนวดอีก1ขวดหรือสิเป็นฝากคนหนูอีก1ผืนก็ได้หรือสิเอาน้ำมันนวด2ขวดสบู่2ก้อนเลยก็ได้เนาะแม่รวมเป็น10กล่องของแถม4ครับ10กล่องของแถม4แล้วก็มีชุดใหญ่เขาเอิ้นว่าชุดแบ่งปันชุดแบ่งปันนี่คือ20กล่อง20กล่อง 2,500 บาท20กล่อง 2,500 บาทตกกล่องละตกกล่องเท่าไหร่นี่125บาทเหมาะสำหรับคนที่กินแล้วก็แบ่งปันหรือจะเอาไปขายต่อเพราะว่าคันเอาไปขายเฮาก็มีกำไรนะเพราะว่าต้นทุนมันมากแค่125บาทจะได้สบู่8ก้อนเอาไปแถมให้ลูกค้านำได้น้ำมันนวด8อย่างเอาไปแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วตัวกองละ120
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบดเติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำ

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรังออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกลิ้นอับแม้สักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอด
2: ปองไปกับไอ้บอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายนะครับเรากลับมาทักทายกันเช่นเคยครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ทุกวันนะฮะที่นี่ 98.25 นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับผมกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันติดตามได้กันที่นี่ครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้หลังไมค์ครับ0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็บอกกับเราได้ครับวันนี้เราเริ่มต้นไปที่พืชสวนโลกเช่นเคยครับเพื่อที่จะต้อนรับงานมหกรรมพืชสวนโลกในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับมีเพลงของยอดรักสลักใจมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงคุณนายโรงแรมครับแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญสาวสวนแตง2เพลงไปฟังกันครับ

คุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยเริกครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองอยู่และให้การสนับสนุนกับเราทุกวันครับวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้แหละนะครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยฟังเพลงต่อครับข้าวทิพย์ธิดาดินเบิร์ดแล้วบ่ฮักแล้วก็งานจากปีเตอร์กับเพลงเสือคำรามครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

อะไรนั่นก็คืองานจากปีเตอร์ครับกับเพลงเสือคำรามเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับเราได้ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็หลังไมค์0885719422ส่วนใครที่อยากจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตูPVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ครับมีงานจากเอิ้นขวัญวรัญญาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยฝากเบิ่งไนเดอร์ไปฟังกันครับ

และนั่นก็คือออฟธนากับเพลงผู้สาวทิมนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ 98.25 พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับผมมีงานจากเจมส์จตุรงค์มาเปิดให้ได้ฟังกันเพลงนี้ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมเป็นงานโคเวอร์นะครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

นั่นคือเสียงร้องของแพรวแสงทองครับกับเพลงน้ำตาชูช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายที่นี่ 98.25 เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ครับส่งท้ายที่ก้านตองทุ่งเงินเคิงใจแล้วก็งานจากพลเอคลองโสมนะครับสงสารอายแน่ส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกสนาขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom.

0: โอโม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
7: เตรียมตัวให้ พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

เริ่มต้นกับผลงานเพลงมวนๆที่เอามาฝากพี่ฝากน้องจากมนแคนแกนคูนคิดฮอดทุกคนผลงานเพลงจากเจซิวทางสกลนครแนะนำเข้าสู่รายการมาสาวสกลจ้าบสรรให้มวนบอถูกใจบอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องสลาสาวสกลคนโก้ทักทายสบายดีแฟนคลับ FC ที่ฟังอยู่ทางบ้านเมื่อกี้นี้ขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์จากบาวปูนาแจ้งผลการรับฟังมาบอกว่าเสียงอยากแตกจักหน่อยเด้อน้องเด้อลดเสียงลงเน้ว่าซั่นว่าคอมไมค์ไฟมันอยากแฮงบ่อ้ายน้องก็พยายามอยู่เด้อเดี๋ยวพยายามลดเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงก่อนเนาะอ้ายเนาะคันเสียงมันอยากแตกมันฟังบ่ค่อยม่วนได้แม่นบ่ล่ะเอ้าคันผู้ใดที่ฟังรายการอยู่บัดที่นี่ลองแจ้งผลการรับฟังมาใหม่สาวสกลกะอยากให้เสียงที่ออกมาให้มันนุ่มหูบ่อยากให้มันแตกบ่ให้มันเสียงวุบวาบฟังอยู่ใส่ม่วนอยู่หันต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องขณะนี้เวลา 14:16 นอยากฟังเพลงใดขอเข้ามา0621798555 0621798555พี่น้องทางฝั่งสปป.ลาว02051852345มอบตอนแรงใจผู้ที่กำลังเหตุการณ์เหตุงานผู้ที่กำลังขับรถขับเรืออยากฟังผลงานเพลงใดกะขอแนะนำเติมๆเข้าสู่รายการมาหรือว่าผู้ใดที่กำลังคึดยากกำลังปวดหัวกำลังมึนชาขับทายกะยากเข้าห้องน้ำกะโดนกะอย่าลืมอยากให้สั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของมาสังหลอยเอาไปยูไปกินแน่แล้ววันที่10เดือน10ตุลาคมเฮาจะมีการจัดงานอยู่ที่สปป.ลาวพี่น้องทางบ้านดุงอยากมาบ่น้อผู้ฟังทางคลื่นเฮียตีฝากความคืนฮอดคิดถึงหาอีแม่จอนอีแม่รวงอีพ่อสุเทพเด้ออยากอยู่อยากกิน NB ลูทีน่าตอนนี้สินค้ามาฮอดละเด้อเฮียตีทางร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวเพิ่นกะลิ่งรายการสดๆทางสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุง FM 98.25 อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวตอนนี้สินค้าผลิตออกมาสดๆใหม่ๆเอามาจำหน่ายขายคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้อไปยู่ไปกิน NB ลูทิน่ากินควบคู่กันกับคอเรราผักเม็ดและกะกาแฟดีเจบาวซึ่งหลายกินควบคู่กันกับยาหงหมอได้เลยอยากอยู่อยากกินสินค้าอันใดโทรสอบถามกันได้0621798555 0621798555พี่น้องถ้าฟังสปป.ลาว02051852345เดี๋ยวจะให้ฟังผลงานเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันเจ้าขอเข้ามาจากไอ้น้ำสวงและกับคุณพ่อช่วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ขอเข้าสู่รายการมาจัดสรรให้ก่อนเดี๋ยวสิมาเว้าเรื่องราวของโปรโมชั่นในการจัดงานวันที่10เดือน10สู่ฟังม้วนๆค่ะ

ผลงานเพลงมวนๆจัดสรรให้ตามคำขอจากสาวรจนาทางจังหวัดสกลนครแนะนำเข้าสู่รายการมาอำนาจแห่งความคิดถึงพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพมาในชั่วโมงนี้สาวสกลนำเรื่องราวของสินค้าผลิตภัณฑ์มาฝากพี่ฝากน้องทั้ง3อย่างให้กินควบคู่กันไปเลยให้ซื้ออยู่ซื้อกินครับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เลยสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพปวดตึงบอมึนชาบอขับถ่ายยากบอหลายคนเป็นกระดูกทับเส้นหลายคนเป็นหมักไข้หลังหลายคนเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อยากให้ได้อยู่ได้กินสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ตรา NB ผลิตภัณฑ์ของบ่าวซึ่งหลอยผลิตภัณฑ์ของเฮามีทั้งหมด3อย่างสิเว้าไรเรียงไปทีละอย่างเด้อมีพยาธิหรือว่าร่างกายของเฮามีปัญหาด้านใดก็สามารถเลือกซื้ออยู่ซื้อกินหรือสามารถกินควบคู่กันได้เลยบ่แพ้บ่ผิดต่อสุขภาพมีอย.รับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างทุกๆตัวบ่ว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกลำท้องลำไส้ผู้ใดที่ขับถ่ายยากผู้ใดที่ปวดตึงมึนชาตามร่างกายนอนบ่ค่อยหลับกินข้าวบ่ค่อยแซ่บก็อยากให้อยู่ให้กินคอเรราพักเม็ดอันนี้เป็นแคปซูลเหลือในล็อตนี้นี่เหลือบ่พอ600กระปุกมื้อเช้านี้เบาสักหน่อยแจ้งมาแล้วอยู่ที่อำเภอหนองหานนี่เหลือบ่พอ600กระปุกแต่ในล็อตนี้เป็นสินค้าโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินในราคากระปุกละ990บาทค่ะพี่น้องทั้งฟังสอบปอลาวรวมทรงกันอยู่ประมาณ 1,000 กับ50บาทกินแบบใดล่ะสาวสกลข้อเรราพักเม็ดนี่กินเศร้าสวยแรงก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้สิยำก็ได้สิกลืนก็ได้เจาะเม็ดของข้อเรราบีบผสมน้ำก็ได้คอเรราพักเม็ดมีส่วนประกอบที่สำคัญน่ะก็คือคอเรราวิสกาสอัลฟันฟาเลซิทินวิตามิน A โคเอนไซม์คิวเทนกดอัลฟาไลโปอิกและก็น้ำมันรำเข่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่มีอาการมึนชาปวดตามตนตามโตวินเวียนศีรษะอยู่ตลอดปวดหัวอยู่ตลอดมีไขมันอยู่ในเส้นเลือดล่องสืบไปอยู่ไปกินล่องเบิงสำหรับคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกว่าหลายว่าได้แต่ว่าคันโทรมาหลังไม่สาวสกลอธิบายย่างละเอียดเลย1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทและกับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นั่นก็คือกาแฟดีเจบาวซึ่งหลายได้อยู่ได้กินและก็กลับมาซื้อซ้ำกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟคุณพ่อคุณแม่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำกลับมาซื้อซ้ำบอกต่อๆกันไปอีกร้านค้าร้านขายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับค่าขายง่ายมือดีผู้ซื้ออยู่ซื้อกินกับกินเปลืองขนาดตอนนี้นะกินตอนเช้าซองนึงแล้วพอตอนสวยอีกซองนึงตอนก่อนนอนอีกซองนึงเปลืองเปลืองสาวสกลเอ้ยหาเงินนำบ่ทันว่าซั่นว่ะไหวคุณพ่อคุณแม่คันได้อยู่ได้กินแล้วมันบ่พอบ่แพ้บ่ผิดต่อสุขภาพกินเลยหักสุขภาพเจ้าของตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อเจ้าบ่ต้องแพงเงินแพงสุขภาพเจ้าของไว้ก่อนคันสุขภาพร่างกายดีสุขภาพเฮามีเหงื่อมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเฮาสิหาเงินได้กว่า 1,000 2,000 อีกคันสุขภาพบ่ดีเด้ไปไสก็บ่อยากไปกินหยังก็บ่อยากกินแล้วบัดทีนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาลองเบิ่งคันเฮาสุขภาพแข็งแรงนี่เงิน 1,000-2,000 นี่เฮาพอหาได้เด้อ้าวพิจารณาเบิ่งเด้อแล้ว NB รูทีน่า NB รูทีน่าผู้ที่สั่งจองไว้พร้อมหรือยังเนาะทอนเงินได้หรือยังเนาะซื้อไปอยู่ไปกินลองเบิ่งเด้อเจ้า NB รูทีน่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลซื้อไปอยู่ไปกินตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่ฮอดเดือนตุลาคมวันที่10เดือน10เท่านั้นเด้เพราะว่าต้นทุนในการผลิตก็สูงค่ะในล็อตใหม่สดๆใหม่ๆออกมาเลย
ฝ้าซื้อเลยตอนนี้ฮะนะ NB Lutina 1กล่องบรรจุ15ซองในราคากล่องละ690บาทจัดส่งให้ฟรีอยากบออยากชิมบอลองเบิ่งจากกล่องบอหรือหลายคนเคยกินเทื่อละ2กล่อง2กล่องเพิ่นก็สั่งเอากับเนี่ยเอ้ยเอมี่แล้วตอนนี้นะเอ้ยเอมี่เป็นเงียบๆนี่สงสัยแพ็คสินค้าอยู่บ่ได้พักได้เซามันบ่เอ้ยได้กินข้าวแล้วไปสาวสกลส่งออเดอร์ให้จัดส่งให้แล้วไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางสอบปอลาวหลายคนสั่งจองคันขาดตกบกพ่องจังไหนสาวสกลยังบ่ได้โทรกลับผู้ใดนี่อะโทรมาย้ำอีกเทื่อนึงเด้อที่ว่าสั่งจองสาวสกลไว้หะนะบางเทื่อบางทีสาวสกลก็สิตกล้นเนี่ยจักหน่อยได้ออเดอร์หลายเนาะขนาดพี่บ่าวไปรษณีย์หะนะเฮาก็โฆษณาไปเมื่อวานนี้มื้อนี้มีออเดอร์แล้วแล้วก็พี่บ่าวไปรษณีย์เพิ่นก็สั่ง NB Lutina แล้วเอาไปค้าไปขายให้พี่น้องตอนนี้หลายๆสถานีเริ่มมีคนหูจักเริ่มสั่งซื้ออยู่ซื้อกินเอาไปทดลองเอาไปอยู่ไปกินแล้วเพิ่นก็กลับมาซื้อซ้ํา NB Lutina 1กล่องบรรจุ15ซองราคากล่องละ690บาทคันอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใดให้โทรตรงหาสาวสกลรับออเดอร์จากพี่จากน้องแล้วก็ว่ารายละเอียดคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็สามารถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดได้เลยเพราะว่าคันสิให้เจ้าของห้านเพิ่นมาอธิบายมาว่าส่วนประกอบส่วนผสมนี่เพิ่นสิบ่ค่อยมีเวลาเด้เพราะว่าคนเข้าห้านเพิ่นหลายเนาะเอ้าเบอร์โทรสาวสกลเด้อ062 179-8555 062-179-8555พี่น้องรับฟังสปป.ลาวกะ020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนงานวันที่10เดือน10มีผู้ใดที่จะไปพ่อกันบ่เฮาจะจัดงานฉลองครบยอดขาย 10,000 ฮอนที่สปป.ลาวมีสินค้าโปรเอามาฝากพี่ฝากน้องคันผู้ใดที่มีเงินหน่อยก็ซื้อแบบปรีกกินไปแปรคันผู้ใดที่มีกำลังพอซื้อชุดโปรคุ้มเป็นคุ้มคือกันอันนี้ก็ได้โปรโมชั่นมี3โปร4โปรให้เลือกซื้อโปรใดแล้วก็อยากเข้าร่วมงานกันติดต่อยังเอ้ยเอ็มมี่ได้เลยคันพี่น้องที่อยู่ทางสปป.ลาวค่ะนะบอกว่าจะเป็นชุดโปรโมชั่นชุดละ 2,990 บาทเข้างานได้1ท่านโปรนี่สำหรับโปรผู้บริโภคได้รับอย่างแน่ได้รับกาแฟดีเจเบาสังหน่อย6ห่อคอเลล่า1กระปุกลูทิน่า1กล่องแถมเสื้อ1โตคูป่องรุ่นรางวัล1ใบปกติชุดนี้ต้องซื้อในราคาชุดละ 3,590 บาทแต่โปรโมชั่นเขาขายเพียงชุดละ 2,990 บาทเท่านั้นส่วนโปรที่2ก็คือโปรชุดละ 5,290 ได้รับอย่างแน่สาวสกลอันนี้ไปค่าไปขายได้เลยดิก็จะได้รับกาแฟดีเจบาวซึ่งหลอย1ลังคอเลล่า1กระปุกลูทิน่า1กล่องแถมเสื้อ1โตรับคูปองรุ่นรางวัล1ใบและก็ยังสะสมคะแนนท่องเที่ยวไปเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมอีกผู้ใดที่อยากไปเที่ยวฮ่องกงไปมูไปขอพรอยากไปน้ำกันบอร้านค้าร้านขายหรือผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายอยู่บ้านอยู่เฮือนคัดเฮ็ดยอดได้ไปน้ำกันปกติชุดนี้ต้องซื้อในราคาชุดละ 7,090 บาทแต่มือจัดโปรเฮาขายเพียงโปรละ 5,290 บาทเท่านั้นส่วนโปรใหญ่โปรสุดท้ายนี่คุ้มเป็นคุ้มคันผู้ใดที่ซื้อชุดนี้คุ้มค่ะเอาไว้อยู่ไว้กินกับไว้กินได้ฮอดสิ้นปีพุ่นละเนาะคันว่าเอาไปค้าไปขายก็ได้กำไรเอามาต่อโปรนี่เป็นโปรโมชั่นชุดละ 9,990 บาทสามารถเข้างานได้2ท่านโปรนี่ฮะนะก็จะได้รับกาแฟดีเจบาวสักหน่อย2ลังคอเลล่า2กระปุกลูทิน่าอีก2กล่องแถมเสื้ออีก2โตคูปองรุ่นลับรางวัลอีก2ใบละกะสะสมคะแนนท่องเที่ยวฮ่องกงเฮาจะไปเที่ยวกันในเดือนมีนาคมเฮาเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปแต่เฮาเก็บสะสมยอดขาย
ผู้ที่มักค้ามักขายจำหน่ายขายดีนี่คันยอดฮอดเฮาไปมูกันเฮาไปไหว้ขอพรกันอยู่ฮ่องกงในเดือนมีนาคมแต่ว่าเฮาจะสะสมยอดจนฮอดสิ้นเดือนมกราคมปกติชุดนี้ต้องซื้อในราคา 14,180 บาทแต่เฮานำมาจัดโปรโมชั่นซื้อเพียง 9,990 บาทสามารถเข้าร่วมงานได้2ท่านพี่น้องทางบ้านดุงอยากไปบ่เฮียตีคันอยากไปสามารถสั่งซื้อโปรได้เด้อค่ะคุณพ่อสุบินบุญพูนและกะนุ่มน้ำยามนี่สั่งโปรมาแล้วจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วและกะน้องบูมหรือว่าจะเป็นแม่หน่อยเฮียอดีศักดิ์อยู่ทางฉางเขานิรัตอันนี้ก็สั่งซื้อสินค้าโปรมาแล้วหรือว่าจะเป็นพี่ดีเจยอดชายคุณจุบตัวแทนจำหน่ายทางจังหวัดกระบี่ก็สั่งซื้อโปรมาแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้เพิ่นแน่ผู้ฟังบัดนี้อยากไปร่วมงานอยากซื้อโปรแต่ว่ามีเงินหน่อยให้โทรปรึกษากับพี่เอมี่เพิ่นสามารถมีทางออกให้มีเงินหน่อยก็ได้ไปมีเงินหลายก็ได้ไปไปในงานนี่สิได้หูจักกับเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานที่ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาให้เฮานี่ล่ะแล้วก็ได้เห็นหน้าคาดตาเบาเสื่องลอยเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตนจริงเสียงจริงทีมงาน FM 103.0 แล้วก็มีการกินข้าวร่วมกันตอนเที่ยงตอนแรกตอนแรกนี่สังสรรค์เต็มที่ได้ไปตูดเต็มที่เด้ตอนแรกนี่เป็นงานสังสรรค์จับฉลากจับของรางวัลมูลราคามากกว่า 47,000 บาทไปคุณพ่อคุณแม่ไปพ่อกันวันที่10เดือน10ส่วนสถานที่พี่เอมมี่บอกอีกเท่านึงซื้อไว้เลยตั้งแต่มื้อนี้ยังมีเวลาเดือนกว่าๆนี่เอ้าคันผู้ใดที่อยากไปพ่อกันโทรหาเอ้ยเอมมี่เด้อ020-5588-7656 020-5588-7656เว้าคักเว้าแน่เปิดเพียงให้ฟังก่อนหมอดูหมอใจไม่สดสดแนะนำกระสุนรายการมาฟังให้แม่วอนหน้าตาเด้อแม่วอนเด้อฟังนำกันเด้อเดี๋ยวจบผลงานเพลงนี้เฮามาเปิดรับสายหนามใหม่มาว่ามาจ่ามารมกับคุณพ่อคุณแม่หายคิดฮอดจักน้อยเนาะ

0: ภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องมาบัดที่นี่มาเปิดรับสายหน้าไม่หลายๆเสียงหลายๆสายบ่ได้รับสายเลยจากคุณพ่อขวัญใจจากเบาเล่จากสาวมีแม่กิ่งแม่ตุนเอาแม่ตุนโทรเข้ามาใหม่ด้วยแม่ตุนลูกสาวบ่ได้รับสายว่าแม่นเครียดกันละบ่เนาะบัดที่นี่ลูกสาวก็คาตะเว้าเนาะแม่เนาะเอาโทรเข้ามาใหม่เด้อเจ้ากันบ่ได้สิออนแอร์หน้าใหม่ในช่วงที่สาวสกลเว้าโฆษณานี่สิได้ปิดเสียงไว้เนาะต้องขอโทษขออภัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่โทรมาหลังใหม่แล้วบ่ได้รับสายเอารับสายแม่ใหม่สดๆก่อนแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องตื่นแล้วจ้า
0: โอ้แม่ตื่นแต่ดนแล้วแม่ยังบ่ได้นอนอยู่แม
1: ่ พี่น้องที่อยากได้กาแฟดีหรือว่าพูริล่าผักเม็ดกาแฟบ่าวเชียงร้อยก็มาซื้อได้ที่ไม้สดสดนะคะทานได้ทั้งผัวทั้งเมียทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทาเมียหอมหอมรสหอมไปถึงผัวเลยจ้าไม่เชื่อถามแม่ลีก็ช่วยดูได้จ้ะ
0: อุ้ยตื่นแล้วว่าเป็นน้องเมื่อกี้นี่ละง่วงเงี้ยมากน้องแม่คอยกระไ
1: ดแล้วขอเพลงอีกได้มั้ย
0: ไม่ค่ะแม่ไม่ได้ค่ะแม่คิวเต็มแม
1: ่โหไม่เป็นไรถ้างั้นซ้อนไปด้วยทุกเสียงทุกสายมอบพิเศษให้ทุกคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เลยนะจ้าแล้วก็ให้ลูกสาวคนสวยรวยๆหน้าใหม่งวดหน้าถ้าเป็นเศรษฐี16ล้านแล้วอย่าลืมแม่เด้อ
0: จ้าแม่อาจจะลางานสัก2อาทิตย์ไปพักผ่อนแม
1: ่จ้าเดี๋ยวแม่ไปจัดแทนนะจ๊ะ
0: ให้พ่อช่วยกับแม่อันใหม่สดๆมาจัดรายการแทนโหลด
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะไว้กันถือกระดีแล้วเนาะคุณบอกคุณแม่ก็ว่าเป็นคนมีดวงเป็นคนมีบุญฮะแล้วคันผู้ใดที่ถือหวยรวยเบอร์ถือลอตเตอรี่ผู้นั้นก็อวยพรผู้ดีก็อวยพรท่านเทวดาเจ้าขาข้าน้อยลูกสร้างนี่ขอมาตะหน่อยจนใหญ่ปันใดเนาะสิฮอดคิวผู้ขาเนาะท่านเทวดาเจ้าขาได้ยินบ่นี่โอ้ยอยากกอดเทวดาผู้ได้บัดที่นี่ปันใดสิฮอดคิวผู้ขาได้ถือลอตเตอรี่คือมีแต่ผู้อื่นแท้ปันใดเนาะซื้อของผู้ถือลอตเตอรี่น่ะสิเป็นดีเจสาวสกลคนโกนั่งสาวการซิรีเทสาลินถือเลข12ล้านตามคำอวยพรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละมั้ยเนาะเอาท่านเทวดาเจ้าขาลัดคิวให้แน่เด้อบัดพี่น้องขอเพลงกับสาวสกลมานะบอกรัดคิ้วให้รัดคิ้วให้สาวสกลก็จัดให้บอกให้เปิดให้อันบัดสาวสกลเว้ากับท่านเทวดาเจ้าขาบอกว่ารัดคิ้วให้แน่อยากถือลอตเตอรี่มันก็บ่รัดให้ดิมีแต่คุณบอกคุณแม่เว้ากับสาวสกลหั่นล่ะบอกไงฟังความปานนี่ล่ะอันเว้ากับท่านเทวดาเจ้าขานี่ก็จะว่าเพิ่นบ่ได้ยินเสียงสาวสกลบ่หรือว่าจังได๋สิได้ใส่ไม้ตัวใดเนาะประกาศหาเพิ่นบัดที่นี่อ้าวงวดนี้ตรงๆเด้อท่านเด้อ6ตัวตรงเด้ออย่าสุบยากน้ำเทวดอกเทวดาหลายสาวสกลหลายคนกันสิว่าอยู่ได้เนาะแล้วทีนี้สาวสกลต้องขอขอบุญขอบคุณสำหรับเอ้ยมีโทรมาหลังไมค์ว่ามื้อนี้เป็นวันเกิดของอาทิตย์ออสอ้าวเกิดมื้อเดียวกันกับพ่อวีนี่นี่อาทิตย์ออสน่ะนะอวยพรพร้อมกันแล้วก็เปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะเอาเป็นว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผู้ที่เป็นวันคล้ายวันเกิดในวันที่9เดือน9เป็นมื้อดีได้มื้อนี้เป็นมื้อที่ก้าวไปทางหน้าก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่การมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงวันที่9เดือน9แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูบ่ว่าจะเป็นไอทิดออดบ่ว่าจะเป็นคุณพ่อวีขอให้มีความสุขกายสบายใจให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสิเปิดผลงานเพลง Happy Birthday เวอร์ชั่นอีสานให้ฟังแต่รับสายเอ้ยเอ็มมี่ก่อนสบายดีเอ้ย
2: สบายดีจ้าสกล
0: เจ้าเจ้าเจ้าเว้าเลยเว้าเลย20นาทีนี่เว้าเลย
2: พี่เอ็มมี่มีข่าวดี
0: เจ้า
2: ขอแจ้งให้ลูกค้าละกะตัวแทนทุกท่านเนาะ แอนบิลูทิน่าบ้าง

0: ฮอดเทียบมีแล้วจ้ะ
1: กะฟาวมาส่งให้ละมื้อว่านี่ฟาวว่าซั่นมีลูกค้าโทรมาสั่งบ่เอ้ย
0: มีลูกค้าโทรมาซื้อโปของแม่นางนี่เนาะโป1เนาะแม่นางบ้านทัดหลวงเนี่ยซื้อโปโป1เข้างานเนาะ
1: เจ้า
0: ลักษณ์ที่2เป็นพอคำสวรรค์นี่ซื้อโปโป1คือกันพอคำสวรรค์อยู่บ้านคงสั่งนางเนาะเด้อ
1: เจ้าม
0: ีพอคำตามาซื้อเอ็นบีลูซิน่า2กล้องนี่โทรมาโทรมาแต่เช้าพุ่นแหละแต่ว่าพี่มีหากะแต่มีเครื่องแล้วก็เลยเข้ามารายการนำสาวสกุล
1: เจ้าม
0: ีแม่อ้นลักษณ์เจ็ดนี่เพิ่นก็โทรมาถามแต่เช้าว่าเครื่องมาฮอดแล้วบอกอินมีคันเครื่องมาฮอดแล้วโทรส่งให้เอื้อยเด้อเพิ่นมาดิ
1: เจ้าแม่อ้นก็สั่งซื้อแม่นบ่
0: แม่อ้นก็สั่งซื้อเนาะ2กล่อง
1: เอ้าแม่นางบ้านนาเสี่ยวยังบ่โทรมาบ่เอื้อยแม่นางบ้านนาเสี่ยว
0: แม่นางบ้านนาเสี่ยวยังบ่โทรมามีแต่แม่วันโทรมาแต่เช้าพุ่น
1: เจ้าเพิ่นเอาโปแม่นบ
0: ่แม่นางเพิ่นเอาโปโป1เจ้า
1: เจ้า
0: ให้ไอ้จูโน่ก็ส่งให้แม่ดิเด้อเพิ่นอยากกินเพิ่นมาเอ็นบีดูซูน่ามาฮอดแล้วไปส่งแม่โลดเพิ่นมาเด้แม่นางบ่แม่นแม่นางนี่แม่วันเนาะแม่นางยังบ่ได้โทรมามีแต่แม่นางทาดหลวงเด้อโทรมาหั่นบ่แม่นแม่นางนาเสี่ยวเจ้า
1: เดี๋ยวๆๆแม่นางนาเสี่ยวเอ้ยโทรมาเด้ออย่าให้เอ้ยมีเว้าผิดเด้อมามาโทรมา
0: เนี่ยเพิ่นก็สิโทรมาแล้วแหละแม่นางอ่ะน่ะยังค่อยเว้าผิดเว้าถูกอยู่นี
1: ่เอาเอ้ยเอมี่ฝากเลยตอนนี้ NB รู้ที่หน้าฮอตแล้วอันพ่อช่วยแม่ลีเด
0: ้โดยพอช่วยแม่ลี NB รู้ที่หน้ามาฮอตละเด้อมาเด้อเจ้าคันสั่งซื้อมาแล้วแม่ลูกสาวสิไปส่งมื้ออื่นนี่เด้อเพราะมันแม่ช่วยพอช่วยกับแม่ลีเพิ่นสั่งอันกาแฟซาวถุงแล้วก็คอลิล่า5กระปุกได้มื้ออื่นน่ะ
1: เจ้าเจ้าน
0: ะภาคส่วนของพี่มี่กับแม่แม่บุญท้ายสะพานทองนี่สั่งเอ็นบีลูทิน่า1กล่องพอตู้ฟุ่นบ้านห้อมที่ส่งให้มื้อนี้เด้อพอเครื่องมาฮอดแล้วเพิ่นสั่ง1กล่องนี่นะแล้วก็เอ้ยภัยตลาดหาแยกดงจอง2กล่องเอ็นบีลูทิน่าล้วนเลยมื้อนี้น่ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็มีอ้ายเพิ่นยาม UKC เพิ่นโทรมาสั่งกาแฟ4ถุงแล้วก็สิขอเข้างานได้เพิ่นมาสิทอนเงินขอเข้างานได้เพิ่นมา
1: อู้อ้ายชายอยู่ไสก่
0: อไอ้สายเพิ่นโอ้เพิ่นสิสะดวกอันได้ฟังอยู่บ่เนาะอ้ายสายเพิ่นยามอยู่อันอพาร์ทเมนต์ KB KB นี่แหละ
1: เจ้า
0: อันยอมไปส่งเพิ่นนะลากับลูกค้าผู้ใดที่ว่าบ่สะดวกอันให้ป้าอนุสิทธิ์นะโทรมาหาติโน่เด้อเจ้าให้เพิ่นไปส่งให้เจ้าคันแม่นซื้อ NB ลูทีน่าเป็นราคาฮอดพันละน้องเพิ่นจะไปส่งให้เลยเพิ่นมาด้วย
1: มื้อนี้ NB ลูทีน่านี่คือออกแบบเป็นรัวๆเลยแม่นบ่เอ้ยแปลว่าเจ้ายังบ่ได้กินข้าวได้นี
0: ่ยังยังบ่ได้กินข้าวก
1: ิน
0: แต่น้ำกับกาแฟกินแต่น้ำกับกาแฟ
1: วันที่13 14 15น้องสิลงไปรับออกกาแฟรถใหม่ NB รุทิน่ารถใหม่นี่เฝ้าขายเบิดเด้อรถนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าแล้วอันน่ะลูกค้าผู้ใดที่สั่งจองกับเอมี่ไว้นะบางเคยมีก็สิบ่คึกพอได้นี่นะอันโทรมาหาเอมี่ได้เด้อเจ้าเบอร์020 55 88 76 56เจ้า
1: โอ้ดีใจเอ้ยมีรับออเดอร์รัวๆปังๆเด้อเอ้ยรับจนฮอตแรงบ่ต้องกินข้าวเลยเด้อเอ้ยเด้อ
0: แม่ล่ะค่ะกินข้าวแรงบาดเดียว
1: เจ้าเจ้าขอบใจหลายเด้อ
0: น้องก็เอ้ยล้มกันพักแต่ขันมาขายเครื่องดีแล้วก็เม้นหัวแห่น้องสาวก็ได
1: ้บ่หัวจังได
0: ๋คือบ่เฮ็ดเครื่องบ่าวน้ำสวงเว้าแดว่าจังได๋ก็เมื่อเช้านี้เอ้ยได้ยินอยู่ได
1: ๋บ่ได้ได๋
0: กำลังเฮ็ดกินเต็มคือบ้านมีออเดอร์มาล้านดีใจตกโตอ๋อนะว่าจังได๋ก็
1: อ
0: ัน
1: ช้าๆๆน่ะบ่เอ้าก็ช้าๆๆตั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนชั่วโมงแรกบัดนี้เสียงกระแหมกระแหงเข้าโต๊ะก็สิได้เปลี่ยนโต๊ะหักขาโต๊ะหัก
0: สัตว์ช้าบ่ได้ระบอบัดนี
1: ้บ่จังเลยแล้วสิให
0: ้แล้วฟังเอ้ยมาว่าเห็นน้องจังได๋เด้อนี่นะแต่ที่มีโทรมาได้หลายรายการฮอดบ่ดังจักบาท
1: ันหมานเด้อเอ้ยเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้าขอบใจเอ้ยมี
0: สาธุค่ะทุกคนเด้อได้ยินพี่มีบ่าวหวานเอ็นบีลูซีน่ามาแล้วก็โทรมาหาพี่มีเด้อเจ้าขอบใจ
1: สบายดี
0: สบาย
1: ขอบใจสำหรับเอ้ยเอมมี่โอ้ยน้องสาวหัวแห้งหัวแห้งเพิ่นคือสิหูจักอาการน้องสาวเพิ่นคักเนาะก็จะว่ารับออเดอร์ตั้งแต่มื้อวานจนฮอดเข้ารายการสาวสกลก็ยังบ่ได้พักได้เซาดิถึงคุณลูกค้าที่สั่งจองไว้ถึงโตแทนจำหน่ายโอติโออันแบบเอ้ยเอมมี่โทรมาเพิ่นคือบ่ชัดซะซ่าบ่บ่เข้าใจกันเด้บัดนี้โอ้บ่หาวจนบ่ก็หาวยั่วล่ะพอเอ้ยเจ้ามาโจมขาโตซอยข่อยเด้อขาโตข่อยพังเอ้าเดี๋ยวสิซ่าซ่าเด้อเอ้ยอมี่เด้อเอาไม้เด้อแม่วัน
2: โดยสบายดีเด้อ
1: แม่ว่าจังไหนแม
2: ่เอ้าอันพี่ไม่สิมาโจมให้ตอนนี้บ
1: ่เอ้าเพิ่นว่าสิให้ตีโน่ไปส่งแม่นแรงๆนี่บ่
2: โอ้ดีใจ
1: สิได้กินแล้วเนาะแม่เนาะหลานน้อยก็สิได้กินเนาะแม่เนาะ
2: หันลิ้นให้เพิ่นฟังดูหันลิ้นดูหันดู
1: อ่ะอีหล่าหันลิ้นดูลูก
2: หันลิ้นดูครับหันลิ้นเพิ่นฟัง
1: โอ้ยจะแม่มันถอดแบบสาวสกลคักเนาะบาดที่นี
2: ่อันนั้นลูกขอพอดี59ปีเด
1: ้อ59บ่เฮ้ยวันที่9เดือน9 59ปี69เอามันเป็ดตะมาล่ะเด้อนี่เด้อ
2: ยังบ่มีดีลูกสาวโคเด้อสิ
1: เจ้าเจ้าเอางวดนี้ล่ะแม่งวดนี้ล่ะเจ้าเจ้าเจ้าโอ้เมื่อกี้นี่เอ้ยเอมี่แล้วบอกว่าคันเอ้ยเอมี่โทรมาคือบ่ซ่าซ่าให้สาวสกลฟังบ่ทันเด้อเด้อเอาจังซี่ขอบคุณออเดอร์จากแง่เอ้ยเอมี่ลูกค้าที่สั่งซื้อ NB ลุทินาและกาแฟ DJ บาวสักหน่อยขอเลยล่ะขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับแง่เอ้ยเอมี่ CEO จากสปป.ลาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ย

นกว่ามูเพราะว่าออเดอร์หลายกว่ามูขอบคุณสำหรับยังเอ้ยเอมมี่เกือบแม่นใจขาดตายลงค่ะนี่ดีเจกันเลยพอใจแล้วไปเอ้ยอันลืมเนาะลืมซาซาซาให้เอ้ยข่อยเออหนุ่มสังคมเอิญมาหาอันคือบ่ซาซาซาซาซาซาซาให้พี่เอมมี่แน่ว่าสระห่วงว่าแต่อยู่ทางหลังกำลังเห็ดชุบเนาะใหม่ชูกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอ่ะยกไม่ยกก็อีต่อให้สำหรับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์โทรมาได้ทุกช่วงของนักจัดรายการ0621798555 0621798555พี่น้องทางฟังสปป.ลาวติดต่อพี่เอมมี่ตัวแทนจำนายเป็นทั้ง CEO เป็นทั้งตัวแทนจำนายผู้ใดอยากซื้ออยู่ซื้อกินผู้ใดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโทรหาเพิ่น02055887656ชะชะชะชะชะชะชะชะชะโอ้ยออกรายการไปกันยังรับออเดอร์อยู่เด้อจ้ารับออเดอร์อยู่เบิดมือเบิดเวนเด้อมื้อนี้เด้ออ่ะเดี๋ยวมื้ออื่นกลับมาพบกันใหม่มื้อนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: อ๋อ

0: Almost Sunshine หอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไว้บอละน้องพร้อมสีกรอดกองไปทำไอบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: เท้าพังคีและบริวารจำนวนหนึ่งแอบหลบหนีจากนาคพิภพขึ้นมายังเมืองเอกชทีตาเท้าผาแดงได้เห็นพญานาคมากมายกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าถล่มเมืองผีเท้าผาแดงเดินทัพผีมุ่งหน้าบุกเข้ารายล้อมเมืองของพญานาคเอาไว้ทุกด้านยาวนานถึง7วัน7คืนเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องราวตำนานความรักของทั้งสองกับตำนานเท้าผาแดงนางไอ่นั่นเองครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณบริเวณหนองหานหนองน้ำกว้างใหญ่ในปัจจุบันนั้นนะครับในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่รุ่งเรืองอย่างมากชื่อว่าเมืองเอกชทีตาหรือสุวรรณคมที่ปกครองโดยพญาขอมพญาขอมเนี่ยมีพระธิดาหนึ่งนางนามว่านางไอเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามมากๆยากที่จะหาหญิงใดมาเปรียบเทียบได้ความงามของนางไอเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศเจ้าชายจากทุกหัวเมืองในละแวกนั้นต่างหมายปองอยากจะได้นางเนี่ยมาเป็นคู่ครองกันทุกคนไม่เว้นแม้แต่เท้าผาแดงเจ้าชายจากเมืองผาพงครับแต่เท้าผาแดงเนี่ยไม่ได้ใจเย็นเหมือนกับเจ้าชายเมืองอื่นๆนะครับเขาได้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับนางไอโดยให้ทหารมหาดเล็กคนสนิทช่วยเป็นพ่อสื่อติดต่อผ่านนางสนมที่ใกล้ชิดกับนางไออีกทีโดยเขาได้ฝากแก้วแหวนเงินทองรวมทั้งผ้าแพรเนื้อดีส่งไปให้แก่นางไออย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่นางไอได้รับสิ่งของจากเท้าผาแดงนางสนมคนสนิทเนี่ยก็จะพรรณนาถึงความหล่อความสง่างามองอาจกำยำล่ำบึกของเท้าผาแดงให้นางไอฟังจนนางไอเนี่ยเกิดความสนใจเท้าผาแดงทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไม่เคยลดละความพยายามจนสามารถเอาชนะหัวใจของนางไอได้สำเร็จและทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันโดยที่ไม่เคยได้เห็นหน้ากันมาก่อนเลยสักครั้งเดียวครับผม ต่างฝ่ายเนี่ยนะครับต่างละเมอเพ้อฝันถึงกันและกันจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งท้าวผาแดงเนี่ยได้ขี่ม้าแอบมาหานางไอ่ที่ปราสาทด้วยความช่วยเหลือของทหารมหาดเล็กและนางสนมคนสนิทของนางไอ่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้พบกันและร่วมรักกันในคืนนั้นพวกเขาใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จำเป็นที่จะต้องจากลากันไปโดยท้าวผาแดงเนี่ยได้ให้สัญญากับนางไอว่าจะรีบมาสู่ขอนางไอไปเป็นพระชายาให้ถูกต้องตามประเพณีโดยเร็วที่สุดก่อนจะรีบขี่ม้ากลับเมืองผาพงไปก่อนที่ฟ้าจะสว่าง
11: ใช้สายตาทั้งวันคุณบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
10: แม้ว่านางไอ่และท้าวผาแดงเนี่ยจะรักกันมากแค่ไหนก็ตามนะครับการจะได้อยู่ร่วมกันของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะพญาคอมเนี่ยเห็นว่านางไอ่มีสิริโฉมงดงามยากที่จะหาหญิงใดมาเทียบได้ชายที่จะมาเป็นคู่ครองของนางนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านพญาขอมจึงส่งประกาศไปยังเจ้าชายตามหัวเมืองต่างๆให้ทำบั้งไฟมาจุดเพื่อถวายพญาแถนผู้เป็นใหญ่และแข่งขันกันที่เมืองเอกชทีตาในงานบุญบั้งไฟที่กำลังจะมาถึงหากบั้งไฟจากเจ้าชายของเมืองใดขึ้นสูงที่สุดเจ้าชายจากเมืองนั้นก็จะได้นางไอ่ผู้เลอโฉมไปเป็นผู้ครองด้วยเจ้าชายตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยจึงพากันมุ่งมั่นทำบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนเพื่อจะมาจุดแข่งขันกันอย่างมากมายพระยาคอมเนี่ยได้กำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันจัดงานบุญบั้งไฟท้าวผาแดงเองเนี่ยนะครับก็ไม่พลาดที่จะทำบั้งไฟมาแข่งขันในวันนั้นด้วยแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ถูกเชิญก็ตามและเมื่อวันงานมาถึงผู้คนเนี่ยนะครับหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายพญานาคจากเมืองบาดาลครับผมที่เมืองบาดาล นั้นนะครับมีเจ้าชายพญานาคนามว่าท้าวพังคีซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะยนต์โฉมนางไอ่มาเนิ่นนานเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟเพื่อชิงตัวนางไอ่ท้าวพังคีจึงต้องการจะขึ้นมายังเมืองมนุษย์เพื่อยนต์โฉมนางไอ่ให้ได้แม้ว่าจะถูกพระบิดาเนี่ยสั่งห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดก็ตามแต่ท้าวพังคีและบริวารจำนวนหนึ่งก็แอบหลบหนีจากนาคที่พบขึ้นมายังเมืองเอกชทีตาโดยการแปลงกายเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเพื่อเข้าไปปะปนกับผู้คนในงานโดยเท้าพังคีเนี่ยนะครับได้แปลงร่างเป็นกระรอกเผือกมีขนสีขาวปากและเท้าเนี่ยสีแดงกระโดดโลดเต้นไปมาเพื่อมองหานางไอ่ในขบวนแห่บุญบั้งไฟ และด้วยผลกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ทั้งสองเนี่ยนะครับเคยครองรักกันทำให้วินาทีแรกที่เท้าพังคีได้เห็นนางไอเขาก็ตกหลุมรักนางในทันทีโดยที่ไม่เผื่อใจสำหรับความผิดหวังไว้เลยแม้แต่นิดเดียวครับกระทั่งถึงเวลาจุดบั้งไฟแข่งกันทุกคนเนี่ยต่างใจจดใจจออยากจะรู้ว่าบั้งไฟของเจ้าชายจากเมืองไหนจะชนะและได้นางไอไปครองและแม้ว่าเท้าผาแดงเนี่ยจะไม่ได้ถูกเชิญให้มาแข่งขันตามปกติแต่พญาขอมก็ต้อนรับและเปิดโอกาสให้ร่วมแข่งขันด้วยพญาขอมเนี่ยได้เดิมพันกับเท้าผาแดงว่าถ้าหากบั้งไฟของเท้าผาแดงชนะบั้งไฟของพญาขอมได้พญาขอมก็จะยกนางไอธิดาของเขาให้เป็นคู่ครองซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าบั้งไฟของพญาขอมจุดแล้วซุคือบั้งไฟเนี่ยไม่ขึ้นจากห้างส่วนบั้งไฟของเท้าผาแดงนั้นนะครับก็ระเบิดคาห้างมีแต่บั้งไฟของพญาฟ้าแดดแห่งเมืองฟ้าแดดสูงยางและบั้งไฟของพญาเสียงเหียนแห่งเมืองเสียงเหียนเท่านั้นที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึง3วัน3คืนกว่าจะตกลงมาถึงพื้นแต่เนื่องจากพญาทั้งสองเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาของนางไอจึงไม่มีใครได้นางไอกลับไปเป็นคู่ครองและเมื่อบุญบั้งไฟจบลงเท้าผาแดงและเท้าพังคีก็ต้องกลับบ้านเมืองของตนเองไปแต่ทว่าเมื่อเท้าพังคีกลับไปที่เมืองบาดาลแล้วเขากลับรุ่มร้อนทนอยู่ที่บ้านเมืองของตนไม่ได้เพราะหลงไหลในสิริโฉมอันงดงามของนางไอและคิดถึงนางอยู่ตลอดเวลาเขาจึงพาบริวารย้อนกลับขึ้นมาที่เมืองเอกชทีตาอีกรอบโดยแปลงกายเป็นกระรอกเผือกเหมือนเดิมแต่ได้แขวนกระดิ่งทองเอาไว้ที่คอเพื่อให้นางไอสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆกับหน้าต่างห้องนอนของนางไอเมื่อนางไอได้ยินเสียงกระดิ่งทองนางก็เกิดความสงสัยจึงเปิดหน้าต่างออกไปดูและได้เห็นกระรอกเผือกวิ่งอยู่บนต้นไม้ท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูนางเลยอยากจะได้มาเลี้ยงเอาไว้จึงสั่งให้นายพรานฝีมือดีเนี่ยออกติดตามกระรอกเผือกตัวนั้นมาแต่ไม่ว่าจะทำยังไงครับนายพรานก็ไม่สามารถที่จะจับกระรอกเผือกมาได้เลยจนนางไอเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่พอใจนางจึงสั่งให้นายพรานเนี่ยจับกระรอกเผือกตัวนั้นมาให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายก็ตามนายพรานเนี่ยนะครับได้ออกติดตามกระรอกเผือกอยู่หลายชั่วโมงผ่านไปในหลายๆหมู่บ้านแต่ก็ยังจับกระรอกเผือกไม่ได้กระทั่งมาถึงต้นมะเดื่อต้นหนึ่งกลางป่าซึ่งมีผลสุกเต็มต้นกระรอกเผือกตัวนี้ก็อดใจไม่ไหวที่จะหยุดกินผลของต้นมะเดื่อมันก้มหน้าก้มตากัดกินลูกมะเดื่อด้วยความหิวโหยนายพรานที่ไล่ตามมาจนทันเนี่ยก็เกิดความโมโหที่จับเป็นกระรอกเผือกตัวนี้ไม่ได้สักทีเขาจึงตัดสินใจใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิงไปที่ร่างของกระรอกเผือกทะลุกลางลำตัว
14: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
15: อ้าวนักเรียนนักเรียน
16: ครับ
15: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
16: คุณครูครับผมเห็นครับ
15: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
16: คุณครูครับ
15: เออ
16: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
15: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
16: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
15: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
16: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
15: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
16: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
15: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
16: ้เออ
15: เกากี
16: ้ลูทีน
15: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
16: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
15: นี่คือกาแฟ
17: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์ แก้สายตาโดยเฉพาะ
15: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
16: บอดเลย
18: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942239302239
10: ภาพเหตุการณ์ในอดีตของท้าวพังคีเนี่ยก็ผุดขึ้นมาให้เขาได้ทราบถึงผลกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ท้าวพังคีเคยกระทำไว้กับนางไอโดยเมื่อครั้งที่ท้าวพังคีเกิดเป็นหนุ่มใบ้ยากจนเขาได้รับความเมตตาจากเศรษฐีจนได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาแต่หนุ่มใบ้เนี่ยกลับไม่เคยสนใจใยดีภรรยาเลยแม้แต่น้อยจนวันหนึ่งครับที่หนุ่มใบ้และภรรยาเนี่ยจะต้องออกเดินทางไกลเข้าไปในป่าเป็นเวลานานทำให้อาหารที่เตรียมมาของพวกเขาหมดแต่โชคดีที่ทั้งสองเนี่ยมาเจอต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้นอยู่กลางป่าหนุ่มใบ้ผู้เป็นสามีก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บกินผลมะเดื่อโดยไม่ได้นึกถึงภรรยาที่นั่งคอยให้สามีโยนผลมะเดื่อลงมาให้กินอยู่เบื้องล่างเลยและเมื่อหนุ่มใบ้กินอิ่มแล้วเขาก็ปีนลงมาแล้วเดินทางต่อไปทันทีส่วนผู้เป็นภรรยาเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะเดินตามสามีไปได้เพราะตนเองนั้นหิวมากจนไม่มีแรงที่จะเดินนางจึงตะเกียกตะกายขึ้นต้นมะเดื่อต้นนั้นเพื่อเก็บกินผลของมันจนอิ่มเมื่อนางลงมาจากต้นมะเดื่อนางก็ไม่พบกับสามีจึงออกเดินทางตามหาเข้าไปในป่าแต่หายังไงก็หาไม่พบครับเดินไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ภรรยาของหนุ่มใบ้เนี่ยหมดแรงนั่งกอดเข่าร้องห่มร้องไห้อยู่กลางป่าเพียงลำพังพอมีเรี่ยวแรงขึ้นมาอีกนิดนางก็ลุกขึ้นเดินต่อไปอีกจนไปถึงต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำจึงลงไปอาบน้ำและดื่มกินน้ำก่อนจะกลับขึ้นมานั่งใต้ต้นไทรอย่างโดดเดี่ยวแล้วอธิษฐานจิตขึ้นว่าชาติหน้าขอให้สามีของนางตายอยู่บนกิ่งไม้และแม้จะได้พบเจอกันอีกก็ขออย่าให้ได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานนี้เองแหละครับภรรยานายใบ้ก็มาเกิดเป็นนางไอส่วนนายใบ้ผู้เป็นสามีก็กลับมาเกิดใหม่เป็นเท้าพังคีและถูกสอนอาบยาพิษของนายปานยิงทะลุกลางลำตัวตายอนาถอยู่บนต้นไม้ครับแต่ก่อนที่เท้าพังคีจะสิ้นใจตายเนี่ยนะครับเท้าพังคีในร่างกระรอกเผือกได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนนั้นมีมากมาย 8,000 เล่มเกวียนมากพอสำหรับเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองอย่างทั่วถึงแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดครับผมเมื่อกระรอกเผือกสิ้นใจและร่วงหล่นลงจากต้นมะเดื่อนายพรานกับพวกนักล่าฝีมือฉกาจก็นำเอาร่างของกระรอกเผือกไปชำแหละเอาเนื้อแต่ปรากฏว่าเนื้อของกระรอกเผือกนั้นกับมีเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณแบ่งไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่หมดชาวบ้านทั้งบ้านใกล้บ้านไกลต่างได้เนื้อกระรอกเผือกไปกินกันอย่างอิ่มหมีพีมันยกเว้นก็แต่ผู้คนที่บ้านดอนแม่ไม้ซึ่งอยู่กลางทุ่งหนองหานเท่านั้นที่พวกนายพรานเนี่ยไม่ได้แบ่งเนื้อกระรอกเผือกไปให้กินและเมื่อพญานาคราชผู้เป็นบิดาของท้าวพังคีได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายเขาก็โกรธแค้นชาวเมืองเอกชทีตาอย่างมากสั่งให้บริวารเนี่ยยกทัพขึ้นไปอาละวาดถล่มเมืองพญาขอมให้หายแค้นพร้อมประกาศก้องว่ามันผู้ใดที่กินเนื้อของท้าวพังคีลูกชายของตนมันผู้นั้นจะต้องสิ้นชีวิตตามลูกของตนไปและในคืนนั้นเองล่ะครับท้าวผาแดงเนี่ยได้ขี่ม้าชื่อบักสามมาหานางไอที่ปราสาทระหว่างทางเนี่ยนะครับท้าวผาแดงได้เห็นพญานาคมากมายกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าถล่มเมืองท้าวผาแดงได้เล่าสิ่งที่พบเห็นให้แก่นางไอฟังแต่นางไอเนี่ยกลับไม่สนใจเพราะกำลังยุ่งกับการปรุงอาหารมื้อพิเศษให้แก่ท้าวผาแดงได้รับประทานกลิ่นของมันเนี่ยหอมน่ากินมากๆเลยนะครับท้าวผาแดงจึงถามว่าเป็นเนื้อของอะไรทำไมจึงหอมน่ากินขนาดนี้นางไอเนี่ยบอกว่าคือเนื้อของกระรอกเผือกที่ถูกนายพรานยิงตายแล้วนำมาถวายให้กระรอกเผือกตัวนิดเดียวแต่มีเนื้อมากมาย พียงพอสำหรับคนทั้งเมืองอย่างน่าอัศจรรย์ทันทีที่เท้าผาแดงได้ฟังคำตอบจากนางไอเนี่ยก็คิดได้ทันทีครับว่าเนื้อนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่พวกพญานาคแห่กันขึ้นมาจากเมืองบาดาลก็เป็นได้เขาจึงไม่กินเนื้อที่นางไอปรุงมาให้ครับมีเพียงนางไอเท่านั้นที่ได้กินกระทั่งถึงกลางดึกครับขณะที่ผู้คนกำลังหลับสนิทอยู่นั้นเหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นแผ่นดินของเมืองเอกชทีตาเนี่ยสั่นรัวราวกับว่ามีช้างนับล้านๆตัวมากระทืบเสียงคำรามของเหล่าพญานาคเนี่ยดังก้องไปทั่วเมืองผู้คนล้มตายอย่างมากมายการโจมตีของพญานาคเนี่ยรุนแรงมากจนแผ่นดินของเมืองเอกชทีตาพังทลายลงจนกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เหลือไว้เพียงแค่ดอนแม่ไม้แห่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากคนที่นั่นเนี่ยไม่ได้กินเนื้อของเท้าพังคีฝ่ายเท้าผาแดงที่รู้อยู่ก่อนแล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเขาได้รีบพานางไอ่ขึ้นหลังม้าชื่อบักสามควบหนีออกจากเมืองอย่างรวดเร็วเพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้แต่ด้วยเหตุที่ว่านางไอ่เนี่ยได้กินเนื้อกระรอกเผือกเช่นกันแม้ว่าเท้าผาแดงจะควบม้าไปทางไหนพญานาคก็ดำดินตามมาได้ทันตลอดเท้าผาแดงเนี่ยควบม้ามุ่งหน้าไปทางภูพานน้อยเพื่อหนีไปยังเมืองผาพงแต่พญานาคเนี่ยก็ติดตามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็แปลงร่างเป็นขอนไม้ขนาดยักษ์ขวางเส้นทางเอาไว้ม้าบอกสามเนี่ยพยายามโดดข้ามอย่างสุดกำลังสองขาหน้าของมันเนี่ยนะครับสามารถข้ามขอนไม้ไปได้แต่ว่าสองขาหลังเนี่ยดันติดขอนไม้ทำให้ม้าเนี่ยเสียหลักล้มพาดไปทับกับภูพานน้อยอวัยวะเพศของม้าบอกสามเนี่ยไปกระแทกกับภูพานน้อยอย่างแรงเกิดเป็นรอยลึกขึ้นนานวันเข้านะครับรอยนั้นก็กลายมาเป็นต้นน้ำห้วยสามพาดนั่นเองครับผมส่วนนางไอ่นั้นนะครับก็ถูกพญานาคเนี่ยใช้หางฟาดจนตกจากหลังม้าและจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาเท้าผาแดงเลยล่ะครับเมื่อทุกคนที่กินเนื้อกระรอกเผือกตายหมดแล้วเหตุการณ์จึงเริ่มสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองเอกชทีตาเนี่ยหายไปจนหมดสิ้นคงเหลือเป็นเพียงแค่หนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งก็คือหนองหานในปัจจุบันและด้วยเหตุที่เท้าผาแดงเนี่ยไม่สามารถช่วยชีวิตคนรักของตนเองเอาไว้ได้เมื่อเขากลับไปถึงเมืองผาพงเขาก็เอาแต่คิดถึงนางไอไม่กินข้าวกินปลาร่างกายของเขาสูบผอมและล้มป่วยจนในที่สุดเขาก็ตรอมใจตายตามนางไอไปครับเมื่อเท้าผาแดงตายไปเป็นผีเขาก็ยังคงมีความอาฆาตเคียดแค้นเหล่าพญานาคที่สังหารคนรักของเขาต่อหน้าต่อตาเท้าผาแดงเนี่ยได้สะสมบุญบารมีจนได้เป็นหัวหน้าของผีในชั้นเดียวกันกระทั่งโอกาสเหมาะสมครับผมผีเท้าผาแดงได้รวบรวมไพร่พลเดินทัพผีไปรบกับพวกพญานาคเพื่อล้างแค้นบริวารผีของเท้าผาแดงเนี่ยมีเป็นแสนๆตนเลยนะครับมุ่งหน้าบุกเข้ารายล้อมเมืองของพญานาคเอาไว้ทุกด้านซึ่งพญานาคเองเนี่ยก็ไม่ยอมครับต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์สู้รบกันยาวนานถึง7วัน7คืนแต่ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลซึ่งแก่ชรามากแล้วก็ไม่อยากจะก่อกรรมก่อเวรอีกต่อไปเขาจึงไปหาท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินหาข้อยุติของความแค้นในครั้งนี้ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจึงเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาโดยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังท้าวเวสสุวรรณจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นผลของกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนและตามมาส่งผลในชาตินี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลของความแค้นทั้งคู่ท้าวเวสสุวรรณจึงสั่งให้ทั้งสองยุติสงครามไม่ให้เข็นฆ่ากันอีกเด็ดขาดให้มีเมตตาต่อกันรักษาศีล5ปฏิบัติธรรมต่อไปท้าวผาแดงและพญานาคราชจึงได้สติกลับคืนมาต่างฝ่ายต่างเข้าใจเหตุผลของกันและกันความแค้นของทั้งสองจึงยุติลงด้วยความเข้าใจนับแต่นั้นมาครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานความรักของผาแดงนางไอที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับ
19: ใหญ่
20: ย่า
19: หาอย่างอย่างเนี่ยว่างุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
20: มันไม่เห็นสว่าง
19: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจักน้อยใหญ่ป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
20: โอ้ย
15: ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นละมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
19: เอาตาบ่ดีมาโดดละบ่ยาย
15: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นละบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
19: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแผ่แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอหรือเป็นแผ่แสงแป๊บๆจังซี่นะ
15: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
19: เป็นซูเนล
15: ว้าย
20: oh, no.
15: เป็นซูเนล
19: บาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
15: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
19: ครับ
15: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
19: อันใหญ่เนี่ย
15: ได้ทั้งตาทั้งหู
19: เนี่ย
15: โอ
19: ้โอ้ยายจ้อย
15: ฮะ
19: นี่สิแล้วหมอถามอ่ะ
15: เ
19: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
15: มันหาอยู่ไส
19: หมอกระซิเส้นไหน
15: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
19: ครับ
15: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
19: ครับ
15: ยามหมอลำเลิกดีอยู
19: ่ครับ
15: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
19: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
15: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
19: ่
15: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
19: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
15: เอ
19: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
15: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะมากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
19: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
15: โอ้ยเสยเตยเว้ย
19: เอาคันนั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
15: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
19: แมน
15: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
21: นี่เลยครับย่ายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับย่าย
15: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
19: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของย่ายที่ย่ายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับย่าย
15: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
19: ว้าย
21: กินกาแฟยูสไมล์คอฟฟี่บำรุงสายตาครับย่ายครับ
15: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
21: อันนี้กินกาแฟยูสไมล์บำรุงสายตาครับ
15: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
19: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
15: ินกาแฟกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229302229 3 6
18: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
10: ภายใต้แม่น้ำโขงตรงแก่งหลีผีคือที่อยู่ของชาวเงือกน้ำโบราณเด็กน้อยผู้รอดชีวิตถูกคงคาหัวหน้าของชาวเงือกเก็บเอาไปเลี้ยงเป็นลูกว่านอนป่าได้ลักพาตัวสาวงามไปไว้ในถ้ำตรงผาร้องไห้ริมฝั่งแม่น้ำโขงคือที่ซ่อนขุมสมบัติของกษัตริย์ลาวเมื่อ400ปีก่อนมีเพียงเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะครอบครองมันได้วันนี้แหละครับผมมีนิยายเก่าๆที่หาอ่านยากมากๆมาฝากทุกคนมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์เงือกที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำโขงบริเวณแก่งหลีผีที่ไม่มีใครกล้าลงไปสำรวจทำไมชาวเงือกที่ควรอยู่ใต้น้ำจึงต้องออกมาต่อสู้ฟาดฟันกับอสุรกายในป่าเรื่องราวมันจะน่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับฟังกันกับเรื่องราวของพญาเงือกคำครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณแก่งหลีผีแก่งหินใต้น้ำลึกมหาโหดกลางแม่น้ำโขงคำว่าหลีเนี่ยก็คือเครื่องมือจับปลาของชาวลาวส่วนผีก็คือคนที่ตายไปแล้วซึ่งว่ากันว่าใครก็ตามที่ตกลงไปในแม่น้ำโขงแล้วเสียชีวิต ร่างไร้วิญญาณนั้นก็มักจะไหลไปติดกับหลีของชาวบ้านที่หาปลาอยู่บริเวณแก่งหินนี้น้ำตกแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าน้ำตกหลีผีเรื่อยมาและด้านล่างของสายน้ำสุดโหดแห่งนี้ล่ะครับมีถ้ำลึกลับที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวเงือกพวกเขาเนี่ยจะมีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมคายมีขนยาวรุงรังปกคลุมทั่วร่างและมีเมือกลื่นห่อหุ้มทั่วร่างกายเท้าของพวกเขาเนี่ยจะแบนและก็ยาวคล้ายกับกบช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วชาวเงือกเนี่ยนะครับจะมีหัวหน้าที่คอยปกครองเงือกทั้งหมดเขามีนามว่าคงคาและภรรยาของเขามีชื่อว่าดอกไม้น้ำและก็มีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนเรือสำราญของมหาเศรษฐีนามเจ้าแสนหมื่นยินทราชและเจ้าหญิงสร้อยมุกดาภรรยาของเขาพร้อมกับเจ้าโพนินลูกชายวัย3เดือนที่เกิดมาพร้อมกับปานรูปใบโพสีดำบนลิ้นพวกเขาเดินทางล่องเรือจากเวียงจันทร์เรื่อยมาตามลำน้ำโขงจนมาถึงบริเวณแก่งหลีผีโดยไม่รู้ตัวตรงจุดนั้นเองครับเรือสำราญของพวกเขาก็หลงเข้าไปในอาณาเขตของพญาจระเข้กุมพีพญาจระเข้ยักษ์ที่ดุร้ายและเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนในแถบนี้พญาจระเข้กุมพีเนี่ยบุกเข้าโจมตีเรือจนล่มจนนางสร้อยมุกดาถูกจระเข้สังหารไปอย่างโหดเหี้ยมส่วนลูกน้อยของทั้งสองก็ตกน้ำแล้วถูกพญากุมพีคาบเอาตัวไปยังถ้ำใต้บาดาลเหลือรอดก็แต่เพียงเจ้าแสนหมื่นที่ต้องวิปลาสไปด้วยความโศกเศร้าในขณะที่พญากุมพีกำลังนำตัวเด็กน้อยดำดิ่งลงไปใต้น้ำคงคาหัวหน้าของชาวเงือกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคงคาเนี่ยก็นึกสงสารเด็กน้อยนะครับจึงตัดสินใจพาทหารเข้าไปช่วยแย่งชิงเอาเด็กน้อยมาจากพญาจระเข้ได้อย่างวุดวิดแล้วก็พากลับไปยังถ้ำบาดาลคงคานำเอาเด็กน้อยผู้นี้ไปให้กับดอกไม้น้ำภรรยาของเขาแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูเสมือนกับเป็นลูกของตัวเองพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเงือกคำเงือกคำอาศัยและเติบโตอยู่ในนครของชาวเงือกเป็นเด็กชายผู้กล้าหาญโดยมีคงคาเนี่ยคอยสอนวิชาหากินในน้ำวิชาหากินในป่าวิชาผูกมิตรกับสัตว์น้ำและสัตว์ป่ารวมถึงเทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวแบบชาวเงือกให้แม้เงือกคำจะเป็นถึงลูกหัวหน้าเผ่าก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีชาวเงือกจำนวนไม่น้อยที่รังเกียจเงือกคำเพราะเห็นว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่เงือกคำกลับไม่เคยคิดว่าตนเองเนี่ยแตกต่างเลยนะครับแม้ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าแต่เงือกคำก็พยายามฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเหมือนกับชาวเงือกให้มากที่สุดเงือกคำเนี่ยสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานหลายนาทีเลยนะทุกคนว่ายน้ำได้รวดเร็วมากๆและก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าชาวเงือกมากๆด้วย
16: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
15: อ้าวนักเรียนนักเรียน
0: ครับ
15: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
0: คุณครูครับ
15: เออ
0: ผมเห็นครับ
15: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
0: คุณครูครับ
15: เออ
0: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่

0: สารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
1: ้
0: เกากี
1: ้ลูทีน
0: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี่
1: เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟซูเซาอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
0: นี่คือกาแฟ
2: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
0: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
1: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 9360894222936
5: เขาสามารถที่จะสื่อสารกับสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้ทุกชนิดยกเว้นก็แต่ภาษามนุษย์ที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเท่านั้นเมื่อเงือกคำเติบโตขึ้นคงคาและดอกไม้น้ำก็ให้อิสระแก่เงือกคำที่จะไปไหนมาไหนก็ได้และเงือกคำเนี่ยนะครับก็จะชอบแหวกว่ายท่องเที่ยวไปตามลำน้ำโขงในยามค่ำคืนตอนกลางวันเขาก็จะไปเที่ยวเล่นในป่าฝึกปีนป่ายห้อยโหนต้นไม้เรียนแบบพวกลิงจนกระทั่งวันหนึ่งเงือกคำก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับฤาษีสีทันดอนฤาษีผู้มีตบะแก่กล้ามากๆและสามารถพูดภาษาของชาวเงือกได้มีสมุนเป็นช้างพลายอัจฉราและวานอนยักษ์อ้วนผอม2ตัวซึ่งซุกซนมากๆมักจะออกไปก่อเรื่องวุ่นวายอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับสาวงามนามว่าดวงแขและด็อกเตอร์วงพี่ชายของดวงแขพร้อมกับคณะได้ออกเดินทางมาพักแรมอยู่กลางป่าเพื่อศึกษาและติดตามดูชีวิตของสัตว์ป่าเงือกคำที่ออกมาหาอาหารเนี่ยก็ได้เจอกับคณะของดวงแขโดยบังเอิญและก็ได้แอบติดตามดูคณะของดวงแขด้วยความสงสัยอยู่หลายวันเลยนะครับกระทั่งวันหนึ่งครับผมวานอนยักษ์อ้วนผอมลูกศิษย์ของฤาษีสีทันดอนได้เที่ยวเล่นซุกซนจนมาเจอกับดวงแขแล้วก็เกิดความคึกขนองขึ้นจับเอาดวงแขเนี่ยไปขังเอาไว้ในถ้ำกลางป่าก่อนที่พวกมันเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้ว่าใครกันที่จะได้เป็นผัวของดวงแขจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นเป็นโอกาสให้ดวงแขเนี่ยสามารถหลบหนีมาจากเจ้าลิงบ้ากามสองตัวได้ซึ่งในระหว่างที่ดวงแขกำลังหลงป่าอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับเสือตัวใหญ่ที่หมายจะจับเอาเธอไปกินเป็นอาหารเสือเนี่ยนะครับได้ไล่ต้อนดวงแขจนหมดทางที่จะหนีแต่บังเอิญครับว่าเงือกคำเนี่ยผ่านมาพบเข้าพอดีเงือกคำได้กระโดดลงจากต้นไม้ไปขี่ที่หลังของเสือใช้แขนงัดคอเสือเอาไว้แน่นจากนั้นก็ใช้มีดที่แอบขโมยมาจากค่ายพักแรมของคณะดวงแขสังหารเสือตัวนั้นจนตายไปในที่สุดครับเงือกคำเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยภาษามนุษย์ได้นะทุกคนเขาจึงจับตัวดวงแขห้อยโหนไปตามต้นไม้เพื่อพาไปซ่อนตัวจากลิงอ้วนผอมที่กำลังตามหาดวงแขอยู่เงือกคำเนี่ยพาดวงแขมาถึงถ้ำเล็กๆบนผาสูงริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผาร้องไห้สถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สิงสู่ของพูดผีปีศาจแต่เงือกคำเนี่ยมักจะหลบมานอนเล่นพักผ่อนอยู่เป็นประจำเพราะเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เงือกคำได้พูดเป็นภาษาเงือกบอกกับดวงแขไปว่าให้นอนพักผ่อนอยู่ในถ้ำจนถึงเช้าซะก่อนที่เขาจะออกไปจากถ้ำซึ่งดวงแขเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับเธอเนี่ยกลัวมากๆแต่ก็หลับไปจนถึงเช้าเพราะความอ่อนเพลียกระทั่งถึงรุ่งเช้าเงือกคำก็ได้ออกไปหาอาหารเพื่อที่จะนำกลับมาให้ดวงแขแล้วก็ทิ้งดวงแขเอาไว้ในถ้ำเพียงลำพังเมื่อดวงแขตื่นขึ้นเธอก็ได้พบกับฤาษีสีทันดอนที่มาพร้อมกับลิงอ้วนผอมลูกศิษย์ของเขา เพื่อพาเจ้าลิงบ้ากามสองตัวมากราบขอขมาดวงแขที่ได้ล่วงเกินไป

0: ไปพร้อมกับได้เล่าเรื่องราวต่างๆในป่าแห่งนี้ให้ดวงแขฟังนะครับ
1: ยายยาย
2: ย่า
1: หาอย่างอยู่เนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้มมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้บอกแท่นเบิดเลยได้นั่น
1: เป็นซูเนล
2: ว้าย
3: oh, no.
2: เป็นซูเนล
1: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนเบี้ยการมาก็ย้อนตาเนี่ย
1: อันใหญ่เนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ยายจ้อย
2: ฮะ
1: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
2: เออ
1: โอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู้
2: ไ
1: ป
2: หาอยู่ไส
1: หมอกับละซีเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
1: ครับ
2: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
2: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าง
1: นี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เออ
1: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: เด้
2: สิเป็นหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าว้ายเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: บ่สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
4: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: ว้าย
4: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
4: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
2: ินได้อยู่ว่ะเอากาแฟก็กินประจําอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งหน่วยตาจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
6: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
0: ก่อนจะพาดวงแคเนี่ยไปรอพี่ชายอยู่ที่อาสมเมื่อเงือกคำกลับมาที่ถ้ำแล้วไม่พบกับดวงแคเขาก็ออกไปตามหาจนทั่วค้นหาไปตามถ้ำเล็กถ้ำน้อยแถวนั้นจนได้ไปพบกับงูยักษ์2 ผัวเมียเข้าพวกมันเนี่ยมีอายุนับร้อยปีทำหน้าที่เฝ้าสมบัติในถ้ำเอาไว้เงือกคำพยายามพูดภาษางูเพื่อสื่อสารกับงูยักษ์ทั้งสองสร้างความประหลาดใจให้กับพญางูใหญ่ทั้งสองเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะไม่เคยเห็นมนุษย์ที่พูดภาษางูได้มาก่อนเลยพวกงูเนี่ยจึงเล่าให้เงือกคำฟังว่าพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีสัตนาคณะหุดในอดีตเอาไว้และจะพาเงือกคำเนี่ยไปดูสมบัติให้สมใจก่อนที่จะต้องตายและกลายมาเป็นอาหารของพวกมันพญางูทั้งสองจึงพาเงือกคำไปยังที่เก็บสมบัติซึ่งในนั้นเองแหละครับมีสมบัติมากมายมหาศาลเลยนะทุกคน เงือกคำเนี่ยได้เห็นดาบเล่มหนึ่งครับมันคือดาบฟ้าฮ้องศาสตราวุธคู่กายของเจ้าฟ้าชัยลิ้นดำอดีตกษัตริย์ลาวเมื่อ400ปีก่อนและเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ทั้งหมดในถ้ำนี้ด้วยและทันทีที่เงือกคำเดินเข้าไปหยิบดาบนั้นมันก็ได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ฟ้าถล่มเกิดขึ้นทำให้พญางูทั้งสองเนี่ยได้รู้ว่าเงือกคำผู้นี้แหละคือเจ้าฟ้าชัยลิ้นดำที่กลับชาติมาเกิดเพื่อกอบกู้บ้านเมืองครับพญางูยักษ์ทั้งสองจึงได้มอบสมบัติทั้งหมดนี้คืนให้แก่เงือกคำครับเงือกคำเนี่ยนะครับได้ถือเอาดาบฟ้าฮ้องออกมาจากถ้ำเดินทางกลับไปที่ถ้ำเงือกซึ่งขณะนั้นเองครับนครของชาวเงือกกำลังเกิดเหตุวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อคงคาผู้นำของชาวเงือกเริ่มแก่ชรามากแล้วทำให้สมุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อการทรยศสังหารคงคาลงอย่างโหดเหี้ยมเพื่อชิงอำนาจเมื่อเงือกคำกลับมาถึงก็ไม่สามารถที่จะช่วยคงคาได้แล้วเงือกคำจึงพาดอกไม้น้ำแม่บุญธรรมของตนไปหาที่ซ่อนเพราะไม่ต้องการที่จะทำร้ายชาวเงือกด้วยกันดอกไม้น้ำเนี่ยนะครับจึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับเงือกคำฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลูกไม่ได้เป็นชาวเงือกอย่างที่เข้าใจแต่ลูกเนี่ยเป็นลูกของมนุษย์ซึ่งคงคาไปช่วยเหลือชิงตัวมาจากพญาจระเข้จึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เงือกคำแก้แค้นให้กับคงคาพ่อบุญธรรมของเขาเงือกคำจึงชักดาบฟ้าฮ้องฟาดฟันใส่พวกผู้ก่อกบฏจนราบคาบและเมื่อเหตุการณ์วุ่นวายสงบลงแล้วเงือกคำก็แต่งตั้งสมุนคนสนิทของเขาให้ขึ้นปกครองกลุ่มชาวเงือกแทนเพราะเขาเนี่ยต้องการจะออกเดินทางไปที่เมืองของมนุษย์เพื่อไปตามหาชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนและหลังจากที่ร่ำลากับดอกไม้น้ำแล้วเงือกคำก็เดินทางไปหาหลวงตาอู๋สหายของพ่อปู่ศรีทันดอนซึ่งท่านเนี่ยก็เมตตารับเอาเงือกคำเป็นศิษย์พร้อมกับสอนการพูดภาษามนุษย์ให้กับเงือกคำด้วยและในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับได้มีกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ของพญาคำเกิดง่วนทองอดีตผู้นำคณะรัฐบาลลาวพร้อมกับพลเอกหลวงยุทธเสนาภักดีพันโทยอดขุนผาภูมินายทหารนอกราชการไทยและพันเอกมาเชลอดีตพลร่มฝรั่งเศสในอินโดจีนพวกเขาทั้ง4เนี่ยได้รับลายแทงโบราณที่ระบุถึงขุมทรัพย์มหาศาลที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ถ้ำลึกลับกลางหลีผีจึงพากันออกเดินทางมายังผืนป่าแห่งนี้เพื่อตามหาสมบัติโบราณโดยมีครูบาธมหมอผีที่ชำนาญทางไสยเวทเป็นผู้นำทางให้ระหว่างทางนั้นเองล่ะครับกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ก็ได้บังเอิญเผชิญหน้ากับชาวขาล่าหัวคนโดยไม่ทันระวังตัวพวกชาวขาเนี่ยสามารถสังหารคนในกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ไปได้หลายคนเลยนะครับก่อนจะหนีจากไปและในระหว่างทางเนี่ยเจ้าขาเมงหัวหน้าของชาวขาก็ได้เห็นเงือกคำมีดาบฟ้าฮ้องเจ้าคาเมงก็อยากจะได้ก็เลยแอบไปขโมยเอาดาบฟ้าฮ้องมาแต่ไม่นานนักก็มีฝูงลิงป่าเนี่ยมาแย่งเอาดาบไปนะครับพวกลิงเนี่ยถือดาบฟ้าฮ้องห้อยโหนไปตามต้นไม้ด้วยความคึกขนองก่อนจะทำหลุดมือหล่นลงไปอยู่กับพันโทยอดขุนผาภูมิพอดีพันโทยอดขุนผาภูมิจึงเก็บเอาดาบนั้นไว้และในวันเดียวกันนั่นเองแหละครับพันโทยอดขุนผาภูมิก็เกิดนิมิตฝันไปว่ามีวิญญาณผู้รักษาดาบเล่มนี้มาพบกับตนและขอให้เขาเนี่ยเก็บรักษาดาบนี้เอาไว้เพื่อรอที่จะมอบให้กับผู้มีบารมีแต่ขอให้ระวังสหายทั้ง3ที่จะวางแผนมาแย่งชิงเอาดาบไปเพราะความโลภเมื่อพันโทยอดขุนผาภูมิตื่นขึ้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันกระทั่งระหว่างเดินทางค้นหาขุมทรัพย์อยู่นั่นแหละครับคณะล่าขุมทรัพย์ก็ได้เจอกับพายุรุนแรงเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้ากระหน่ำกลุ่มนักสำรวจจนทำให้หีบที่ใส่ดาบฟ้าฮ้องเนี่ยหลุดหายไปกับกระแสน้ำลอยกลับไปอยู่ในความดูแลของเจ้าขาเมงหัวหน้าชาวขาล่าหัวคนอีกครั้งค่ะตัดมาทางฝั่งของด็อกเตอร์วงและดวงแขที่บังเอิญถูกผู้กองตรงคะแม่หัวหน้ากองพลเขมรแดง จับตัวไปเป็นเฉลยผู้กองตรงคะแมนเนี่ยรู้สึกหลงไหลในความงามของดวงแขมากๆเลยนะครับแม้ว่าดวงแขเนี่ยจะหลอกว่าตนเองเนี่ยแต่งงานแล้วก็ตามแต่ผู้กองตรงคะแมก็ไม่สนใจต้องการที่จะเอาดวงแขมาเป็นเมียให้ได้ในคืนนั้นแต่บังเอิญครับว่าพวกคะเมนอิสระก็ได้บุกเข้ามาโจมตีค่ายของพวกคะเมนแดงพอดีทำให้ดวงแขและคณะหนีออกมาจากค่ายได้และก็ได้มาเจอกับเงือกคำอีกครั้งเงือกคำได้ใช้วิธีการสร้างกับดักเพื่อต่อสู
3: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
9: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
10: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: คิกออกแล้ว
10: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: ผิวเลย
10: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
11: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ผักแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
12: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
13: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
14: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
15: ้าวทำไมล่ะเธอ
14: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
15: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
16: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: การเวลาเป็นสิ่งที่สุดความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
18: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
19: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบอแมนแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

พี่น้องไทยบ้านเฮาเอ้ยไอ้เซิ่งตวยขอกราบก้มประนมนอบหน้าโถบูชาเทิงพุทธธรรมพรรมสงฆ์องค์แก้วขอให้เป็นแท้วฐานจัดรายการยาค่าคองในเด้อให้เป็นเคี้ยของน้องให้ค้นย่องว่าดีแน่แม่พี่น้องเอ้ยมาพอกันมือนี่ให้มีตั้งแต่ความสุขอันตะไล่พ่ายทุกอย่าเบียดเบียนตนเจ้าอันบ่เงินค่ำเขาให้ไหลมาห้อมคือน้ำแกงนี่เด้อให้นั่งนับตั้งแต่แบ่งแล้งเศร้านับบ่ทันพุ่นละเด้อสุขคนสุขคนให้สุขภาพดีมีเฮียมีแห้งบ่เจ็บบ่ป่วยประกอบกิจการค้าให้ร่ำให้รวยมีอยู่มีกินบ่อึดบ่อยากเด้อพี่น้องเด้อสาธุนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีรายการที่นำพาแนวดีมาฝากตอนพี่น้องอยู่เป็นประจำผู้เพิ่นสนับสนุนรายการนั่นก็คือกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากความคิดดีของในห่างที่ตั้งใจอยากเสียดของดีๆเอามาให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงบ่เอาเปรียบพี่น้องบ่เอากำไรจากพี่น้องหลายนั่นนะเว้าซื้อคือกาแฟสมุนไพรเก่าดีนี่คือผู้เพิ่นสนับสนุนรายการให้ได้อยู่กับพี่กับน้องและในห่างเพิ่นก็ให้ความกรุณาให้ความเมตตากับไอ้เสี่ยงตวยเว้าซื่อๆสาเพิ่นจ้างให้ไอ้เสี่ยงตวยได้มาเว้ามาจ๋ามาจ๊ะจี้โจอยู่กับพี่กับน้องนั่นนะขอบบุญขอบคุณในห่างเพิ่นหลายๆอ้าวไอ้เสี่ยงตวยก็เสียหน้าที่ของเจ้าของให้ดีละสินำเสนอเรื่องเล่าแนวดีๆพร้อมกับควบมวลฝากตอนพี่น้องอยู่ในรายการเริ่มต้นรายการขึ้นแล้วมื้อนี้อัลัมพบทกันพอสมควรแล้วให้พี่น้องม่วนกับงานเพลงแรกซะก่อนเนาะศิลปินผู้ร้องก็คือสนธิสมมาตรงานเพลงด่วนบขส.ม่วนๆนำกัน

0: านเพลงฮิตกับงานเพลงมวลในยุคนั้นสมัยนั้นเสียงร้องของสนธิสมมาตรครับงานเพลงด่วนบขสนะงานเพลงนี้อาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้แต่งนะครับได้ฟังเพลงนี้แล้วก็คิดเห็นบรรยากาศที่เจ้าของมีโอกาสสิเดินทางไปไสมาไสจังสิสะพายกระเป๋ายางเข้าไปในบขสนี่โชเฟอร์รถบัสเห็นเฮานี่เอ้ยทำท่าสิออกได้พี่น้องโยกรถถอยคือจังสิออกนี่เด็กรถกระตะโกนได้พี่น้องโคราชขอนแก่นอุดรครับโคราชขอนแก่นอุดรใครจะไปแล้วครับรถจะออกแล้วครับโอ้รถสิออกแล้วเฮากะฟ้าวที่ล่ะฟ้าวซื้อตั๋วขึ้นไปนั่งพอเฮาขึ้นไปนั่งบอกปึ๊บว่าซั่นโซเฟอร์ก็ไหลรถไปจอดแซ่ไว้คือเก่าน่ะเห็นผู้อื่นมากะเที่ยวถอยเข้าถอยออกอยู่โอ้ยเหม็นคาดอยู่จนปวดหัวมั่วเก่าพี่น้องเอ๋ยนะบรรยากาศรถบัสอยู่ตามบขสทั่วไปในยุคหลายสิบปีครับเอามาเว้าสู่พี่สุนองฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: จงองจงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089422-2936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่นไม่หา
3: ดีฮะ
0: สปอร์ตแนวดีให้พี่ให้น้องผ่านไปแล้วครับช่วงนี้ยิบควบมวลมาอีกจักหนึ่งควบมวลครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสีบาสูฟังงานเพลงดังงานเพลงมวลจดหมายเป็นหมันมวลน้ำกันอีกหนึ่งเพลงครับ

เป็นหมันนะครับงานเพลงมวนงานเพลงดังนี่ดังมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2519เสียงร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับอาจารย์ก้องกาดกำแหงเป็นผู้แต่ง

เศร้าร้องแม่ต้อยเศร้าร้องแม่ต้อยคนกำลังกินเขาได้นี่คนกำลังกินเขาหัวสั่นกูละคิ้วปานกี้เกือบผัดบาผู้ลงคนว่าเอาพี่น้องอย่าถืออย่าซ่าคนมีอารมณ์ทางเพศโอ้อารมณ์ทางเพลงนะสำหรับงานเพลงนี้ครับดังหลายเมื่อ10ปีก่อนครับนะตอนนั้นไอ้เส้นตัวยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ตัดปอลงแซ่น้ำลอกปออยู่ข้างน้องน้ำอยู่ทงหน้าอากาศกะหนาวเหม็นกะเหม็นมวนกะมวนครับพี่น้องสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยากฝากพี่ฝากน้องข้อกาแฟทุกคนเอาไว้จังสี่ว่าบ่อยากให้พี่น้องเลือกกินกาแฟเอาตามคว่ำแซบเอารสชาติที่ถูกอกถูกใจพี่น้องเท่านั้นบ่อยากให้พี่น้องเฮ็ดจังสี่น่ะอยากให้พี่น้องได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องสิได้จากการกินกาแฟนะเว้าพื้นแบรนด์กาแฟมันก็มีหลายบ่แพ้ละเอาตั้งแต่เป็นกาแฟ3 in 1ธรรมดาที่มีแค่กาแฟครีมเทียมและก็น้ำตาล3อย่างเท่านี้แล้วก็เริ่มไปจนฮอดแบรนด์ที่เขาใส่สารอาหารใส่สมุนไพรเขามาให้พี่น้องได้กินหน่อยหลายกับบ่คือกันอีกต่างหากสำนียังบ่พอราคาถูกราคาแพงกับบ่คือกันอีกต่างหากนะว่าพื้นความอยากความต้องการของในห่างแต่ละคนคันได้ตัดสินใจเฮ็ดธุรกิจแล้วเขาก็อยากร่ำอยากรวยทุกคนนั่นแหละอยากได้กำไรหลายๆทุกคนนั่นแหละฉะนั้นแล้วพี่น้องข้อกาแฟหลายๆคนก็สิเห็นแล้วว่ามีแบรนด์กาแฟหลายยี่ห้อที่เป็นแบรนด์กาแฟที่เขาใส่สารอาหารใส่สมุนไพรนี่เขาขายกันแพงๆก็สิเห็นอยู่หลายยี่ห้อเต็มตามท้องตลาดแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่มาอยู่กับพี่กับน้องได้2ปี3ปีและก็เงียบหายไปจะเป็นด้วยสาเหตุหยังอันนั้นบ่ต้องไปเว้าถึงนะการโฆษณากับบ่ต้องไปเว้าโจมตีกันบ่ต้องไปเว้าใส่ร้ายผู้อื่นเอาแต่ความจริงมาเว้าซ้ำนี่ก็พอนะมาเว้าแต่เรื่องของเจ้าของเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยบ่ไปว่าดีทับถมผู้อื่นบ่ได้ไปว่าของเฮาดีเลิศประเสริฐหลายกว่าผู้อื่นเว้าดีกะเว้าตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในโตของกาแฟเก้าดีซ้ำนั่นบอกความจริงกับพี่กับน้องว่าถ้าพี่น้องข้อกาแฟทุกคนอยากกินกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นหอมกลมดีมีเอกลักษณ์ฝากพี่น้องให้พิจารณากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ถ้าพี่น้องอยากกินกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารหลายอย่างมีส่วนผสมของสมุนไพรดีหลายอย่างฝากพี่ฝากน้องพิจารณากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่และที่สำคัญหลายๆที่มันถูกอกถูกใจพี่น้องคักๆของดีๆจังสิแล้วให้พี่น้องได้กินในราคาถูกเงินพี่น้องถูกใจพี่น้องฝากให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ซ้ำนี่ที่เหลือก็ให้พี่น้องเอาไปพิจารณากับกาแฟยี่ห้ออื่นนะถ้าหากว่ายี่ห้ออื่นรสชาติแซ่บดีสารอาหารสมุนไพรดีราคาถูกอกถูกใจพี่น้องดีก็กินยี่ห้อนั่นที่พี่น้องถูกอกถูกใจก็ฝากไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาให้มันดีกับพี่กับน้องผู้เสียเงินก็แล้วกันฝากไว้เอ้าถ้าหากว่าพี่น้องเลือกกาแฟสมุนไพรเก้าดีก็เฝ้าให้พี่น้องได้ติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ลำอีสาน
คืองานเพลงต่อไปที่สิเปิดให้พี่น้องฟังเทพพรเพชรอุบลสิเป็นผู้ร้องครับ

เป็นงานเพลงมวลของเทพพรเพชรอุบลครับงานเพลงนี้เทพพรเพชรอุบลเป็นผู้แต่งเองและก็เป็นผู้ร้องเองครับลำน้ำอีสาน

0: น้องหมูเฮาเว้าถึงเหตุการณ์บ้านเฮาแต่เก่าแต่กี้กับซุมื้อนี้มันบ่อุดมสมบูรณ์คือแต่ก่อนคือแต่เก่าครับนะเว้าพื้นแต่ก่อนแต่เก่ามีแต่ของธรรมชาติมีแต่ของดีๆนะเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก่าดีกับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับอ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พวด
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีมาฟังเพลงนี้อีกจากหนึ่งงานเพลงซะก่อนครับพี่น้องงานเพลงของนกหน่อยอุไลพรงานเพลงนี้กะมวนกะดังคักคือกันดำคิรีวาสันมวนมวน

กับกว่ามอนที่ผ่านไปครับดำคีรีนกน้อยอุไรพรเป็นผู้ร้องครับงานเพลงนี้ดังหลายมวลหลายไอ้เส้นตัวกำลังสิเป็นบ่าวน้อยนี่เกี่ยวเข่าดออยู่หน้านี่เกี่ยวเข่าเก็บเข่าไปได้หลายๆไฮแล้วก็เอาคุ้ยลงไปเลี้ยงเอาคุ้ยลงไปลามใส่ต่อเฟื่องอ่อนตัดต่อเฟื่องเป็นปีแล้วก็เป่าเล่นไปพร้อมเลี้ยงคุ้ยไปพร้อมอยู่ตรงหน้าจับแม่งมั่นจับตะกะแตนไปไว้ครัวกินพร้อมนะฟังเพลงจากวิทยุท่านซิสเตอร์น้อยๆมวนมวนอยู่กลางทงไฮทงหน้าแต่กี้เว้าสู่พี่สู่น้องฟังครับอยู่ในรายการลูกทุ่งเกาดีสนับสนุนรายการโดยกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นแบรนด์กาแฟน้องไม้ที่ในห่างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดของคุณภาพดีๆเอามาให้พี่ให้น้องได้กินแล้วข้อกาแฟทุกคนบ่ผิดหวังนะวัตถุดิบส่วนผสมดีๆของสารอาหารของสมุนไพรมีอีหยังแน่เว้าให้พี่ให้น้องฟังเกือบทุกๆมื้อพี่น้องฮู้จักกันดีและบัดเดี๋ยวนี้ในห่างเพิ่นได้เพิ่มสมุนไพรดีๆเข้ามาอีก4โตเพิ่นเพิ่มสารลูทีนมาจากดอกดาวเรืองเพิ่นเพิ่มกระชายดำเพิ่มแปะกล้วยเพิ่มดอกข้ามฝอยเข้ามามีแต่ของดีๆจังสิเพิ่มมาอีก4ขนาดดีคักกว่าเก่ามั่นใจว่าข้อกาแฟทุกๆคนไทยบ้านเฮาบ่ผิดหวังแน่นอนกาแฟสมุนไพรเกาดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของในห่างการเลือกเอาวัตถุดิบก็เลือกเอาแต่ของดีๆโรงงานผลิตก็เลือกเอาโรงงานที่ดีมีความเข้าใจมีความชำนาญมีเครื่องจักรผลิตที่ทันสมัยนั่นก็คือบริษัทพี่ว่ายอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจังหวัดปทุมธานีนะก่อนสิไปถึงบริษัทผู้ผลิตก็ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขทุกกระบวนการผ่านเรียบร้อยขอเลขสารระบบผลิตหรือว่าเลขอย.ก็ได้เลขอย13-1-2691-0031นะขอเลขเอามาโฆษณาหรือว่าเลขข้ออ.ก็เลข1552/2564นี่ขอมาจากมองเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับกับความปรารถนาดีกับความตั้งใจดีๆแบบนี้ของนายห่างกำมันใจ 100% ว่าพี่น้องได้รับสิ่งดีๆจากการได้กินกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่นี่แน่นอน1ซองบรรจุให้พี่น้องได้กินหลายๆถึง16กรัม1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง20ซอง1ห่อให้พี่น้องได้กินในราคาสูตรประหยัดคักๆราคาห่อละ145บาทพี่น้องฟังบ่ผิดครับราคาแค่145บาทแค่นั้นคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากให้พี่น้องได้กินของดีๆจังสินำกันบอกย้ำเด้อพี่น้องเด้อกาแฟสมุนไพรเกาดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเพียงแต่ให้พี่น้องได้เอาของดีๆจังสิไปใส่เป็นเครื่องดื่มกินซอยค้ำจุนชีวิตพี่น้องทอนั่นฝากไว้อีพออีแม่พอลุงแม่ป้าสนใจอยากกินอาเจอาเฮียเจ้าของร้านค้าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เฝ้าได้ติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเลยติดต่อมา0894222936ติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อ0894222936ติดต่อมาครับจบจากแนวดีได้เวลาฟังเพลงครับบัดนี้ยิบเสียงร้องของดาวบ้านดอนงานเพลงนี้ครับมวนแห้งน้ำในคลองมวนน้ำกัน

0: น้ำในคลองบทเพลงมวลเสียงร้องของดาวบันดอนนะครับอยู่แถวบ้านไอ้เซ้งตวยนี่สิมีแม่น้ำเงาแม่น้ำโม่งนะย่ำมันแห่งลุ่งนี่ไอ้เซ้งตวยเป็นเบ้าน้อยกะสิส่วนกันกับมูนี่ไปหาแทงปลาไหลนะย่ำน้ำมันแห่งลุ่งจักน้อยนี่ไปย่างเลาะตามคลองน้ำนี่โดยสัญชาตญาณกะสิฮู้ละว่าฮู้ใดเป็นฮู้ปลาไหลนะฮู้ใหญ่กะโตใหญ่ฮู้น้อยกะโตน้อยเอามาต้มสมแซ่บๆตำแจ่วปลาแดกไส้บักกอกข้าวเหนียวปั้นจ้ำสดน้ำต้มปลาไหลเบ้ยจักแม่นมันคักกะยังว่านะอ้าวนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆเอามาเว้าสู่ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี
1: ่หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีเอาขั้วมวลอีกจักหนึ่งงั้นเพ่งเป็นยังล่ะพี่น้องร้อยเอ็ดเพชรสยามสีบาสูฟังจดหมายพ่ายรักหนึ่งงั้นเพ่งมวล

ี่น้องไทยบ้านเฮากำลังฟังงานเพลงมวลม้วนมวลมอนอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีเหลียวเบิ่งนาฬิกาอยู่ข้างฝาหัวใจวีหัวใจว่อนบ่อยากจากพี่น้องเวลาหักมาไล่บ่อยากไกลพี่น้องเวลานั้นหักจนมาได้เวลาสิจากพี่จากน้องแล้วล่ะเข้าลบเวลาผู้อื่นเพิ่นพร้อมมันสิกินเวลาผู้อื่นเพิ่นเนาะขอบุญขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนลืมบ่ได้ขอบคุณไปหาในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่เพิ่นสนับสนุนรายการนี้มี2ขั้วมวลมาปิดท้ายให้พี่น้องก่อนจากลากกันยิบเสียงร้องของวิเศษเวนิกากับงานเพลงจากบ้านนาด้วยรักและกับปิดท้ายด้วยเสียงร้องของน้องนุชดวงชีวันกับงานเพลงสรรสนีหนีช้ำเอามาปิดท้าย2ขั้วมวลดังขึ้นจบลงหมดเวลาได้จากลากกันชั่วโมงนี้มีแนวใดผิดพลาดขอโทษขออภัยลาพี่ลาน้องไปชั่วโมงนี้ก่อนเด้อสำบายดีสวัสดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิสนาขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอจึงสวยสวยใช่แต่เจอจึงหวานหวานหวานถึงเธอจึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
4: ตองไปกับไอบอลยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเล่ พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
9: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดตราแซนบุรีในกล่องสีส้มของเรานะคะตัวนี้จะมีสารแซนโทน 100% จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือชาตัวนี้จะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นบริเวณที่เราชามือชาเท้าหรือว่าไม่มีแรงนะคะเกิดจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% มาจากธรรมชาติไม่ผสมสารสเตอรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะเพียงท่านผู้ฟังทานแค่วันละ1แก้วเล็กๆที่จะอยู่ในกล่องนะคะวันละ1แก้วก็พออย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวร่างกายของเรานะคะจะปรับไม่ทันต้องค่อยๆทานนะคะอยากหายต้องทานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญอย่าหยุดทานเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นแล้วแน่นอนแต่สาวร่าพาขวัญรับประกันตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานน้ำมังคุด แซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มรับรองว่าเห็นผลตั้งแต่1ขวดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
10: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
11: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
12: สามเณรดำเชื่อคำผู้ใหญ่ว่าหากได้ยินหรือว่ามีอะไรมาหลอกหลอนกลางคืนจงตั้งสติอย่าวิ่งให้เดินไปดีๆผีจะทำอะไรไม่ได้หากวิ่งแล้วสติแตกนี่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะออกจากเขตวัดไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับคราวนี้สุนัขในวัดหอนหวยหวนหอนไปจากปากทางเข้าวัดแล้วก็ไปเงียบที่กว่าดังพอเสียงสุนัขเงียบก็มีเสียงอีกร้องว่าช่วยด้วยอีกแหละได้ยินกันทุกคนแต่สามเณรดำก็ไม่วิ่งของเดินนำหน้าแต่ว่าก้าวเท้ายาวๆไปจนกลับถึงกุฏิตั้งแต่คืนนั้นมาสามเณรดำไม่เคยย่างกรายลงกุฏิไปเดินท่อมๆในลานวัดอีกเลยท่านมหาดำท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าไม่ใช่หูแว่วหรือว่าความกลัวทำให้เกิดเสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เยือกเย็นบอกไม่ถูกพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารน่ากลัวน่าขนลุกไปพร้อมๆกันได้ยินกันทุกคนไม่ใช่คนเดียวเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยท่านมหาดำก็เมตตาบอกกับคนที่เขาไปถามเรื่องนี้ว่าให้ไปหาพระอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่พงษ์เพราะว่าหลวงพี่พงษ์ท่านไม่ได้ยินแต่เสียงท่านเจอคุณวันเพ็ญอย่างจังเขาก็เลยไปตามหากุฏิของพระสมพงษ์พระลูกวัดวัดบ้านแพนนั่นแหละพระสมพงษ์ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังคุณวันเพ็ญแกตายมาก่อนหน้าที่ฉันจะบวชประมาณสัก10ปีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอน่ะดุนักหนาแล้วเมื่อฉันบวชแล้วนะพระในวัดและศิษย์วัดก็ไม่เคยมีใครเล่าเรื่องความเหี้ยนของคุณวันเพ็ญให้ฉันฟังเลยคืนนั้นน่ะฉันลงจากกุฏิตั้งแต่ประมาณสักทุ่มนึงเห็นจะได้ไปในหมู่บ้านไปดูโทรทัศน์ได้โยมคือตอนที่เป็นคารวาสในฉันติดหนังติดละครพอบวชแล้วก็ยังว่าละพระบวชใหม่ยังไม่คุ้นกับความเป็นพระก็เลยไปนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติโยมพอรายการละครเลิกก็เดินกลับวัดทางที่เดินก็ต้องผ่านหัวมุมโรงเรียนวัดบ้านแพนกระโบดตรงนั้นน่ะมีต้นโศกต้นสูงใหญ่ร่มครึ้มแล้วก็มีม้าหินอ่อนอยู่ตัวนึงเดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วพอฉันเดินมาใกล้จะถึงม้านั่งฉันก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนม้าหินอ่อนคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันพระใหญ่แสงจันทร์สว่างมองอะไรต่ออะไรเห็นโยมผู้หญิงนั่นนั่งหันข้างให้ผมยาวปิดหน้าปิดตาใส่ชุดขาวฉันก็คิดในใจว่าทำไมโยมผู้หญิงมานั่งในวัดคนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มเห็นจะได้ละมั้งวัดมีแต่ความวังเวงทั้งพระเนนและศิษย์วัดก็นอนกันหมดแล้วฉันก็กะว่าจะหยุดถามว่ามีเรื่องอะไรแล้วจะแนะนำให้กลับไปบ้านแม้ว่าจะเป็นเขตวัดก็เถอะดึกๆอย่างนี้พวกมิจฉาชีพมันจะมาทำอันตรายเอาได้พวกนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรทีนี้ทางเดินก่อนจะถึงม้าหินอ่อนเนี่ยมันขรุขระมันเป็นหลุมเป็นบ่อฉันก็เลยก้มลงมองดูที่พื้นดินพอเงยหน้าขึ้นอ้าวไม่เห็นร่างโยมซะแล้วพอมองไปทางที่จะไปโกดังก็เห็นโยมเดินแวบๆสีขาวเดินเร็วมากฉันเองก็ประหลาดใจว่าทำไมเป็นแค่ก้มหน้าดูดินแวบเดียวพอเงยหน้าโยมก็หายไปแล้วแล้วก็ไปเดินอยู่บนทางที่จะไปโกดังเก็บศพซึ่งมันห่างจากที่นั่งโยมเยอะคนอะไรที่ไหนจะทำได้นอกจากจะเหาะหรือไม่ก็ผีแน่ๆทั้งที่ไม่รู้มาก่อนว่าในโกดังมีอะไรอยู่ก็รู้สึกขนลุกแล้วแต่เนื่องจากฉันเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็เดินกลับกุฏิเข้าจำวัดจนรุ่งเช้าก็ออกบิณฑบาตหลังจากฉันเช้าแล้วก็ไปคุยกับพระด้วยกันว่าเมื่อคืนน่าจะถูกผีหลอกพอเล่าจบพระกับเนนที่ฟังอยู่ก็เกือบจะพูดพร้อมๆกันบอกว่าต้องเป็นโยมวันเพ็ญแน่ๆเพราะเมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่15ค่ำ แล้วก็เป็นคืนวันเพ็ญเหมือนกับชื่อของแกละแกก็ชื่อวันเพ็ญแกก็เลยมาขอส่วนบุญกับท่านสมพงษ์แน่เสร็จแล้วก็เล่าเรื่องคุณวันเพ็ญให้ฉันฟังพระสมพงษ์จึงขอให้สัปเหร่อคือคุณทองคำเนี่ยพาไปดูที่กวดังเก็บศพพอเปิดโลงดูพระสมพงษ์ก็แน่ใจเพราะว่าร่างที่เหลือแต่ซากแห้งๆสวมชุดขาวเหมือนกับโยมที่ไปนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นโศกให้เห็นเมื่อคืนฉันยืนสงบนิ่งมองดูซากศพของเธอแล้วก็บังสกุลตายให้แล้วก็กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลว่าทานบารมีศีลบารมีกุศลใดๆอันเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ฉันขออุทิศให้กับโยมวันเพ็ญรอดพร้อมขอให้จงเป็นสุขและสงบอยู่ในภพภูมิอันควรเถอะโยมวิญญาณของคุณวันเพ็ญมิได้เพียงขอส่วนบุญจากพระและเนนในวัดเท่านั้นแต่ว่าพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่งที่ชื่อจตุรงค์เมื่อมาบวชนั้นก็ได้ยินกิตติศัพท์ความเฮียนและวิญญาณคุณวันเพ็ญก็อธิษฐานจิตก่อนที่จะลาสิกขาว่าหากลาสิกขาออกไปแล้วมีฐานะดีขึ้นจะมาทำบุญแล้วก็ทำพิธีชาปนกิจให้อย่างดีคืนนั้นคุณวันเพ็ญก็มาให้เห็นในฝันสวมชุดขาวมาบอกว่าอย่าลืมก็แล้วกันจะช่วยทำให้มีฐานะดีขึ้นหลังจากศึกแล้วเวลาผ่านไปประมาณ10ปีคุณจตุรงค์ก็ลืมอย่างสนิทจนคืนหนึ่งก็ฝันไปว่ามาที่วัดบ้านแผนคุณวันเพ็ญมายืนคอยพบมีสีหน้าไม่ดีนักเธอก็บอกว่าลืมแล้วเหรอที่สัญญาไว้อ่ะอย่าพูดพร่อยๆสิถ้าทำไม่ได้ก็อย่ารับปากฉันไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้ายังไงก็จัดการเรื่องศพฉันด้วยคุณจตุรงค์ก็รีบกลับมาที่วัดสอบถามพระดำหรือว่าท่านมหาดำเนี่ยท่านมหาดำก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้เป็นศพคดีตำรวจไม่ยอมไปทำพิธีจนกว่าจะจำหน่ายคดีออกนั่นแหละคุณจตุรงค์ก็เลยบอกกับมหาดำว่าหากตำรวจถอนคดีเมื่อไหร่ให้โทรไปบอกด้วยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จำหน่ายคดีคุณวันเพ็ญเพราะว่าไม่สามารถจะหาเบาะแสฆาตกรมารับโทษได้แล้วก็ไม่มีใครมารับเป็นญาติเลยมหาดำก็เลยโทรบอกกับคุณจตุรงค์พอคุณจตุรงค์มาถึงวัดก็พบว่ามีเจ้าภาพมารับทำศพชื่อคุณทัชชัยคุณวันเพ็ญไปเข้าฝันให้มาช่วยทำพิธีชาปนกิจให้ปรากฏว่าเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมสถาบันเดียวกับคุณจตุรงค์ก็เลยร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจอย่างสมบูรณ์แบบพระมหาดำบอกว่าตั้งแต่ร่างคุณวันเพ็ญมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงบนเมนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าวี่แววของคุณวันเพ็ญเนี่ยมารบกวนผู้ใดเลยคงจะไปสู่สุคติภูมิอันเป็นที่หวังแล้วและทุกคนที่เคยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอได้แต่หวังว่าหากเธอไปเกิดใหม่ก็ขอให้มีความสุขไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมเหมือนกับชาตินี้อีกเลยนี่คือตำนานสยองของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของชาววัดบ้านแผนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ
9: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
13: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพวกเรานะคะน้ำมังคุดนะคะมาเยี่ยมยามถามข่าวนะคะคุณพ่อบุญทองที่อำเภอคอนสวรรค์นะคะวันนี้เรามาลองถามพ่อดูหลังจากที่พ่อได้ทานน้ำมังคุดเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะพ่อ
2: สวัสดี
1: พ่อซื้ออย่างน้อ
2: ชื่อบุญทองครับ
1: ซื้อพ่อบุญทองเนาะค่ะอันอายุเท่าไหร่แล้วค่ะ
2: อายุ72ปีนี่แหละครับ
1: อายุ72ปีแล้วนะคะเมื่อนี้เฮาอยู่กันอยู่ใส่ค่ะพ่อบ้านเลขที่หยัง
2: บ้านเลขที่301หมู่ที่13
1: หมู่13
2: บ้านจอก
1: บ้านจอก
2: อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินี่แหละครับ
1: เมื่อนี้เนาะเฮามันย้ำๆถามข่าวพ่อนะคะก่อนที่พ่อเนี่ยสิมาทานน้ำมังคุดพ่อมีปัญหาสุขภาพมีอาการอีหยังมาก่อนคะ
2: ก็มึนสาขาแขนครับสายตาบ่เห็นเลยครับ
1: อันมึนสานี่พ่อได้ไปหาหมอโรงพยาบาลบ่คะพ
2: ่
1: อ
2: บ
1: ่บ่ได้ไป
2: บ่ไป
1: มันเกิดจากหยังคะพ
2: ่
1: อ
2: แต่ก็มันเป็นหยังล่ะพ่ออายุอีหลีแต่ก่อนก็ปวดเอวแล้วมึนสาขาย่างบ่ได้นะ
1: เฮ็ดงานอีหยังคะ
2: เลี้ยงไก่แล้วหาแก้วใหญ่ไก่กินตามธรรมชาติเลยล่ะ
1: โอ้มันเป็นขึ้นมามึนสาขึ้นมา
2: เ
1: ออค่ะ
2: วันนี้พ่อมากินอันนี้ก็ไปกับไข่บ่ล่ะคืนมาบ่ล่ะบ่เปลี่ยนอีกปวดอ่ะยาเล่นกับว่าเขียน
1: ค่ะที่นี่พ่อหู้จักกับน้ำมังคุดได้จังไหนคะ
2: เขาก็ฟังวิทยุอีกแล้วครับ
1: ฟังวิทยุก็เลยว่าร้องเบิ่งด้วยว่าสิติพ
2: ่อเออเลยมันร้องเบิ่งมันก็คือบ่ไก่ไปร้านขายยา
1: ไปซื้ออยู่ใส่พ่ออยู่คอนสวรรค์ไปซื้ออยู่ร้านไหน
2: ร้านชำนาญโอ้สวัสดีล่ะครับ
1: โอ้อันร้านชำนาญเวทร้านโซ่เพิ่นเนาะอยู่ข้างเซเว่นนั่นติพ
2: ่อครับครับ
1: ก็ไปซื้อเที่ยแรกนี่ร้องจะขวดพ
2: ่อเขาก็ซื้อมาสองขวดอ่ะว่าก็มากินเมกบนนั้นเหมือนพ่อขวดหรอกมันเสาเก็บแต่แล้วน่ะม
1: ัน
2: เส
1: าเป็นอาการมึนช้าเนี่ยค่ะ
2: มันเสาเลยมันเสามันดีขึ้น
1: คือตอนแรกเนี่ยมึนช้าหลาย
2: บัดนี้หลายลุกบ่ได้แล้ว
1: เอาถึงกับลุกบ่ได้เลยติพ
2: ่
1: อ
2: ลุกบ่ได้ค้างแล้วลุกบ่ได้ค้างนะนี่จากปากฝอยมันเนี่ย2 3เที่ยเพิ่นมาฮอดบ้านเรา
3: ท
2: ั้
3: ง
2: เ
3: ข้าบ้าน
2: เออน่ะจากพอทั้งนั้นน่ะ
1: โอ้
2: ว่าจะไปห่วงลวดสลิงลุกขึ้นลุกบ่ได้มั้ย
1: ค่ะ
2: ตัวสลิงก็ยุ่งฝ่ายไฟน่ะ
1: คือมันมึนมันซาไปเลยมันบ่พอม
2: ันยังขาตายไปเลย
1: ค่ะ
2: เวลามันขึ้นมาอยู่
1: ที่นี่เฮาก็เลยอั่นกินน้ำมังคุด2เวลา
2: เออ
1: กินเช้าแล้งสิพ่อ
2: กินเช้ากินมื้อแล้งล่ะ
1: จ้ากินมื้อละ30ซีซีตามเพิ่นบอกเน
2: า
1: ะ
2: มื้อละตามฝามันเฮ็ดมาล่ะ
1: ที่นี่กินไปเท่าไหร่ค่ะถึงอาการดีขึ้นนี
2: ่กินมื้อกวดครึ่งเช้าบ่เนี่ยไปได้คือเก่าร ถมอไซค์ก็มาหยัดในคือเขารถตะเล็กน่ะ
1: บ่ได้บัดที่นี่ย่างเขาซอยบ้านเนี่ยเนาะมันนี่มีซอยบ้าน
2: เออ
1: คือบ้านพ่อแกนี่แกอีจังมาหาแกนี่คือจอดรถไปทั้งหน้าเด้ค่ะ
2: จอดรถไปทั้งหน้า
1: แล้วก็สิมีซอยย่างเขาประมาณเท่าไหร่ฮะพ่อ100เม
2: ตรประมาณ2เสาไฟฟ้า
1: 2เสาไฟฟ้า
2: เออว่า
1: ย่างเขาเนาะที่น
2: ี่เออว่าภาษาบ้านเฮา
1: จ้ะที่นี่พ่อก็คือย่างเขาซอยบ่ได้เซาเมื่อยคือแต่ก่อนแล้ว
2: บ่ได้เซา
1: เออค่ะ
2: ไปได้มาได้อยู่ผู้มือได้ว่าคล้องไป
1: กินข้าวอีหยังก็แซ่บ
2: แซ่บ
1: ค่ะก็ดีขึ้นหลายเติบนอกจากบ่ได้ไปหาหมอบ่ได้กินยาพาราก็คือกินต่อเนื่องมาเลย
2: ต่อเนื่องมาเลย
1: ค่ะที่นี่พ่อหนูอยากให้พ่อถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่เป็นอยู่อำเภอคอนสวรรค์หรือว่าอยู่ทางไกลนะคะท่านผู้ฟังคนฟังเนี่ยอยากให้พ่อฝากเบิ่งแนวคนที่กำลังตัดสินใจซื้อนะว่ามันเป็นจังไหนค่ะ
2: นั่นละบ่เสียให้มาถามหมอใหญ่รอดให้มาถามหมอใหญ่ว่าเรากินแล้วเราตัวกันคนบ้านนี้เขาก็จักหมอใหญ่เหมือนล่ะ
1: อยู่บ้านจอกเน
2: า
1: ะ
2: เอออยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
1: คือพ่อบุญท้องมาถามได
2: ้ว่า
1: บ
2: ่ได้ตัว
1: ว่าติว่ากินแท
2: ้เออกินเข้ามาเลยคันผู้จักใส่บ้านไปท้องเล่นไก่ตีเล่นมืออยู่ใส่เขารู้จักมัดเออที่เดียวเนี่ย
1: ค่ะหรือผู้ฟังที่กับมีอาการคือพ่อเนาะอาจจะเป็นมึนช้าหรือเป็นอีหยัง
2: ซัก
1: สามารถสอบถามได
2: ้ตาบ่เห็นหุ้งเนี่ยเซา
1: ตาบ่เห็นหุ้งนี่คือเป็นฟางสิพ่อหรือจังไหน
2: มันฟางแล้วเหลียวบ่เห็นแล้วมันคล้ายๆน้ําค้างเนี่ย
1: คือ
4: ตาเป็นตาไหลตัวนะ
1: อ๋อคืออายุก็หลายแล้วเนาะ70กว่ามันบ่พอ
4: เขาบ่ใครใส่ไปไหนก็ตัดเว้นตาให้ตั้งว่า 2,000 พุ่นว่านะ
1: อันที่นี่พ่อกินน้ำมังคุดไปแล้วคือตามันทรงแจ้งขึ้น
2: มันเห็นมันบ่ใส่แว่นตายาก
3: มันบ่ฟัง
2: เออมันบ่ฟังมันไปได้เนาะตาแจ้งขึ้นนี่ล่ะ
3: แสดงว่าบุญสัมพันธ์
2: ตะกอนคันบ่ใส่แว่นตามันเสียวบ่เห็นมันเป็นคล้ายน้ําค้างนะ
3: คือมันเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นลางๆสิพ่อมันเป็นแบบ
2: ทั้งที่เราบ่จังหน้าคนกันบ่กันบ่ฟังเสียงอ่ะ
3: อ๋อปานนั้น
2: กันอยู่ซ้ําเนี่ยจังล่ะ
3: แต่ตอนนี้คือระยะนี้เห็นหน้า
2: เห็นได้เห็น
3: อ๋อเห็นหน้าหนูปกติ
2: แล้วเห็นฟ้าขาวๆก็เห็นได้เห็นเออฟ้าขาวก็ยัง
3: ดีขึ้นหลายดีขึ้นหลาย
2: ใครอยู่ว่าว่าก็บ่แม่นย่องว่าสิว่า
3: เป็นน้ํามังคุดเนาะค่ะดูแลสุขภาพนะคะคืออาจพ่ออาจจะมีบุญสัมพันธ์กับตัวนี้ก็เลยเห็นผลเร็วเนาะพ่อก็สิดีเติบค่ะ
2: หลายอย่างอยู่ดอกแนวซอยก็หลาย
3: โอเคค่ะ
2: บ่ไปอย่างดอก
3: จ้ะมื้อนี้เฮา
2: ก็สิเอาเรื่อยๆอยู่พอยังบ่เซาดอก
3: อ๋อก็คือกินต่อไปเรื่อย
2: ๆ
3: ดูแลสุขภาพ
2: เนาะพ่อกินขามันน่ะ
3: อัน360นี่พ่อคิดว่าราคาเป็นได๋สูงโพดติหรือจังได๋
2: มันก็บ่สูง
3: ก็คือกินแล้ว
2: บ่แพงมันก็บ่ถูกก็บ่ซื้อกินอยู่
3: ก็คือว่าเฮาซื้อมาเนี่ยเงิน360เนี่ยก็คือเฮาร่างกายเฮาดีขึ้นมองกะไรตาแจ้งที่นี่เฮาบ่ต้องค้านบ่ต้องหยังแล้วเนาะเฮาย่างได้สะดวกบ่ต้อง
2: มันบ่ได้ทรมานเจ้าของอย่าไปเสียดายของนั่นน่ะ
3: จ้ะอันนี้นะคะก็คือว่าเป็นที่ว่าเฮามาแชร์ประสบการณ์กับเป็นเรื่องของพ่อบุญทองนะคะอยู่อำเภอคอนสวรรค์นะคะใครบ่เชื่อหรือจังใดหรืออยู่ใกล้บ้านเลื้องเทียนก็สามารถมาถามได้พ่ออยู่บ้านจอกนะคะมื้อนี้ต้องขอขอบคุณพ่อบุญทองมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
6: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีมาเริ่มกันด้วยเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันก่อนเขาว่ากันว่าแมวนี่ถ้าลูกมันหายไปนี่มันจะร้องหาลูกมันอยู่ถึง20ชั่วโมงแล้วมันก็จะลืมแต่บางคนก็บอกต้อง3วันก่อนมันถึงจะลืมก็เลยไม่รู้แน่ชัดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่มันถึงจะเลิกร้องหาลูกของมันแมวมันก็ห่วงลูกคิดถึงลูกของมันเหมือนกับคนน่ะแหละคนก็น่าจะคิดถึงความรู้สึกของมันกันบ้างพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยคุณอนุชาคิดว่ามันต้องรู้อะไรหลายๆอย่างเพียงแต่มันพูดแต่คนเราไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองนี่ถ้าพวกสัตว์มันพูดร้องทุกข์ขึ้นมาได้คิดว่ามนุษย์นี่คงจะต้องได้รู้อะไรๆเยอะเลยเกี่ยวกับความทุกข์ที่คนทำกับพวกมันอย่างชนิดเห็นแก่ตัวตามใจตัวเองไม่นึกถึงใจเขาใจเราราวกับว่าพวกมันไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกความจริงคุณอนุชาก็ไม่ใช่เจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาหรอกแมวตัวเนี้ยเพียงแต่ว่าเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาออกไปหน้าบ้านก็เห็นว่าแมวมันมาออกลูกอยู่ที่ซอกหลืบที่แกวางของต่างๆเกะกะรกๆเอาไว้เห็นว่าลูกของมันมีอยู่4ตัวด้วยกันสีดำๆด่างๆสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนแม่มันมีอยู่ตัวมารู้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกลูกที่บ้านคุณอนุชาหรอกแต่มันออกที่อื่นแล้วมันก็คาบมาไว้เพราะว่ามันเห็นว่าไอ้ที่เดิมมันคงไม่ปลอดภัยสำหรับลูกๆของมันมันก็ย้ายหาที่ใหม่ที่มันคิดว่าจะน่าจะปลอดภัยกว่าไอ้ที่คุณอนุชารู้ก็เพราะบ้านใกล้ๆกันนั้นน่ะแม่บ้านเขาบอกว่าแมวมันออกลูกบ้านเขาแล้วมันก็คาบลูกหายไปเพราะว่าเขาไปยุ่งกับลูกมันเข้าคุณอนุชาก็เลยบอกว่ามันย้ายไปที่บ้านผมมาแน่แม่บ้านคนนั้นก็เลยมาดูแล้วก็บอกอันเนี้ยแหละตัวที่ไปออกลูกที่บ้านคุณอนุชาก็ถามว่าเอาไปไหมแม่บ้านสายหน้าบอกไม่ใช่แมวที่เลี้ยงมันเป็นแมวจรจัดเคยออกลูกมาครอกแล้วลูกครอกเก่าไม่ทันโตก็ออกมาอีกครอกแม่ขยันท้องจริงๆอยากจะเอามันไปทำหมันแต่จับมันไม่ได้ไม่อยากให้มันออกลูกเยอะรถชนตายหมดครอกเก่าของมันมีอยู่4ตัวเหมือนกันก็โดนรถทับได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆตายไปเหลือตัวเดียวเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละไม่ให้มันออกจากบ้านกลัวรถทับแถมบ่นว่ารถมันขับกันเร็วจังเลยไม่รู้จะรีบไปไหนกันสินะไม่ดูหมาดูแมวบ้างเลยน่าสงสารมันแล้วแกก็บอกว่าครอกเนี้ยให้คุณอนุชาเลี้ยงพวกมันเอาไว้คุณอนุชาก็บอกผมไม่ชอบเลี้ยงตัวอะไรหรอกเพราะผมไม่มีเวลาดูแลพวกมันต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆขืนเลี้ยงเดี๋ยวจะพากันอดตายเสียเปล่าๆคุณอนุชานี่อยู่ตัวคนเดียวที่บ้านทาวน์เฮาส์ภรรยานี่แยกทางกันลูกๆ ก็อยู่กับย่าที่บ้านต่างจังหวัดคือถ้าเลี้ยงก็ไม่มีใครจะเอาข้าวปลาให้กินต่อมาพอพวกมันเดินสเปะสปะได้ก็มีคนเดินผ่านไปมาก็เห็นก็แวะดูพวกมันมีคนอยากได้แต่เขาว่ามันยังไม่หย่านมเอาไปก็เลี้ยงลำบากเอานมอะไรให้มันกินก็ไม่รู้เขาบอกว่าอีกอย่างเนี่ยแมวน่ะต้องให้กินนมแม่มันจนแม่มันทิ้งอ่ะไม่อย่างนั้นมันจะไม่แข็งแรงอย่างคนข้างบ้านเขาเอาลูกแมวมาเลี้ยงจริงๆอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้เอามาหรอกแต่มันหลงมาจากไหนไม่รู้ตัวเล็กๆอยู่เขาก็เลี้ยงมันไว้ทีนี้มันไม่ได้กินนมแม่มันกระดูกก็ไม่แข็งแรงฟันก็ไม่ดีเปราะกร่อนแข้งขาหักง่ายเคยพูดกันว่าได้ยินเขาพูดกันนะว่าถ้าจะเลี้ยงลูกแมวตัวเล็กๆต้องให้มันกินนมแพะอย่าให้กินนมอื่นคุณอนุชาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงพอมีคนมาดูลูกมันเยอะๆมันก็พาลูกเที่ยวไปซ่อนตามซอกตามโพรงคาบไปไว้ที่อื่นวันสองวันก็คาบกลับมาอีกมันคงจะไปเจออะไรเข้าต่อมามีแม่บ้านคนหนึ่งอยู่บ้านซอยตรงข้ามกับคุณอนุชาเนี่ยมาเห็นเข้าก็ถามว่าเลี้ยงเอาไว้เหรอคุณอนุชาก็บอกเปล่ามันมาอยู่เองแม่บ้านก็บอกว่าอยากได้พวกมันเพราะว่าเป็นคนชอบแมวที่บ้านน่ะเลี้ยงเอาไว้หลายตัว จ้านายของสามีก็เป็นคนรักแมวรักหมาเลี้ยงเอาไว้เยอะเขามีที่ดินกว้างเป็นคนใจบุญที่บ้านก็เอาไปให้เจ้านายคนนั้นน่ะหลายตัวเขาเลี้ยงอย่างดีมีที่นอนให้แต่ละตัวใส่ปลอกคอบางตัวก็ใส่ปลอกคอทองเลยล่ะแม่บ้านบอกว่าอยากจะได้ไปหมดเลยคุณอนุชาก็บอกว่าให้มันอดนมซะก่อนสิหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาแม่มันไปด้วยมันจะได้อยู่ด้วยกันแม่บ้านก็ว่าแม่มันจะไม่ไปอ่ะสิแมวที่บ้านก็มีอยู่ให้เอาไปตะขืนเอาไปเนี่ยสงสัยจะกัดกันแน่เลยอ่ะพออีก2วันก็มาอีกแล้วหิ้วกรงสีฟ้าๆมาด้วยบอกว่าอยากได้ช่วยเอาใส่กรงให้หน่อยสิคุณอนุชาก็ถามว่าจะเอาไปจริงๆอ่ะเหรอต้องเอาแม่มันไปด้วยนะแม่บ้านบอกว่าเอาไปก็ได้แต่กลัวมันจะไม่อยู่ก็ถามคุณอนุชาว่าจับแม่มันได้ไหมนะไม่มีทางแล้วขนาดเข้าใกล้มันยังแยกเขี้ยวขู่น่ากลัวเชียวคุณอนุชาก็บอกจับไม่ได้หรอกแม่บ้านก็เลยทิ้งกรงเอาไว้ให้บอกว่าถ้าจับได้นะเอาใส่กรงให้ด้วยแล้วจะมาเอาคุณอนุชาไม่เคยไปแตะต้องลูกๆของมันมันยังจะกัดเลยแล้วถ้าไปจับลูกมันคงไม่เอาไว้ดูเล่นเป็นแน่พอตอนเย็นก็แวะมาอีกท่าทางแม่บ้านเขาอยากจะได้มากคุณอนุชาก็บอกว่าผมไม่ใช่เจ้าของมันนะผมจับมันไม่ได้ทางที่ดีรอให้แม่มันไม่ให้นมแล้วอ่ะน่าจะดีกว่าแม่บ้านก็บอกว่ายังไม่เอากรงกลับนะเอาทิ้งไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสจับให้ด้วยคุณอนุชาก็ไม่ได้ว่าอะไร

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสาวล่าพาควานมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีกล่องสีส้มของเราค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ชื่อ
2: ซาลี
3: แม่ซาลี
2: สายสี
3: สายสี
2: 45
3: บ้านอันนี้อยู่บ้านอะไรคะแม
2: ่บ้านโคกน้องกุ้ง
3: ก่อนแม่จะทานน้ำคุดแซนบุรีนี่แม่เป็นอะไรมาก่อนบ้างคะ
2: แม่ปวดตื่นปวดตัวไม่นอนแม่มันหิวเลยไอ้ยูไอ้ว่าแม่สินมันก็จะตีเด็ดๆ
3: จ้ะ
2: มันเป็นเขาว่าเป็นนั่นเขาเรียกมันกินนี้ก็นะเขาว่าไปหาหมอเขาบ้านสินอันเลือดฝอยบุตัน
3: อ๋อจ้ะ
2: นี่แหละเขาเลยทำให้ขาอ่อน
3: โอ้จ้ะ
2: เขาเลยมันมือเขาบวมแสบเขาเลยไม่กินมือเขาบวมแสบแสบเพราะกิน
3: โอ้จะกินกินน้ำคู่ไปแล้วกินข้าวแสบโอ้
2: ดอก
3: อ่ะ
2: มันร่างเทียบอุ้ยสูบไปกินยาหลายอย่างแต่เนาะมันกินยังไงอันนี้เขาก็ว่ากินไปฉันสลัดกินไปหมอให้เนาะ
3: จ้ะ
2: ช่องเดียนทำไม่เท่านึงเท่าเราอื้อกระโพดกระโพดก็เลยทุ่นไหลทุ่นไหลก็เลยไม่กินนี่นะมันก็เลยมีแห้งร้อนตึงตึงมากก็เลยน้องไม่พิงหลังพิงหลังปวด
3: ปวดตัวเนาะ
2: ประเด็นมันมีแห้งไม่นอนหลับเลย
3: กินแล้วนอนสบายเนาะกินข้าวแซ่บพร้อม
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สารีสายสีด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

0: เสิร์ตอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุด
2: ตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลม
1: อารมณ์ดีกระปี้กระเป๋าก
2: ินข้าวได้
1: ถ่ายคล่อง
2: ท้องเบา
1: บรรเทาความเมื่อยล้า
2: แข็งแรงสดชื่น
1: คืนความปึงปัง
2: น้ำมังคุด
1: ตราซานบุรี
2: ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
1: น้ำมังคุด
2: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-812-7589
4: ต่อมาพอลูกแมวโตเดินออกไปนอกรั้วตอนค่ำๆพอวันหนึ่งมันก็เหลือแค่3ตัวอ้าวมันหายไปไหนอ่ะคนข้างบ้านก็บอกมีคนเอาไปตัวนึงแล้วสีมันแม่มันนั่นแหละเอาไปแล้วอ้าวจะไปว่าอะไรเขาได้ก็มันไม่ใช่ของเราแม่บ้านมาเห็นเข้าก็ถามว่าอ้าวมันหายไปไหนล่ะตัวนั้นน่ะสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะก็บอกว่ามีคนเอาไปแล้วแม่บ้านก็บอกเสียดายมากนั่นแหละอยากจะได้ตัวนั้นแหละมากที่สุดเลยคุณอนุชาก็บอกว่างั้นเอากรงกลับไปไหมแม่บ้านก็บอกว่าดีเหมือนกันแม่บ้านก็เอากรงกลับไปแล้วก็บ่นเสียดายไปตลอดทางต่อมาเจ้าตัวนึงก็หายไปอีกตัวนี้สีขาวๆดำๆคุณอนุชาเห็นตอนเช้ามันไม่มีอยู่แล้วเหลือแค่สองตัวสีเลอะเทอะไม่สวยงามมารู้จากข้างบ้านไปเห็นแม่บ้านคนนั้นคนที่มาบ่อยๆเนี่ยจับเอาไปตัวนี้แหละที่แม่ของมันเรียกหาอยู่ไม่ว่างเว้นข้ามวันข้ามคืนน่าสงสารมันไม่ได้ร้องเปล่าๆยังก้มๆเงยๆเที่ยวมองๆดมๆไปทั่วหมดตามซอกตามมุมต่างๆพอเช้าอีกวันนี่ปรากฏว่าคุณอนุชาไม่เห็นพวกมันแม้แต่ตัวเดียวปรากฏมันคาบลูกไปไว้บ้านป้าหลังถัดไปดีที่รถไม่ทับเพราะมันแอบเอาไปไว้ใต้ท้องรถแต่แล้วตอนเย็นมันก็คาบกลับมาที่บ้านคุณอนุชาอีกมันเที่ยวร้องเที่ยวค้นหาลูกตัวขาวดำเนี่ยลงไปดูในถังที่มันเคยเอาลูกไปไว้แล้วก็มุดเข้ามาในซอกไปดูมันมองเข้ามาในบ้านราวกับสงสัยว่าคุณอนุชาจะเอาลูกของมันมาหรือเปล่าแล้วก็ยังมุดเข้ามาในซอกอิฐที่เป็นโพรงที่มันเคยเอาลูกเข้าไปอยู่ในนั้นพักนึงแล้วก็ออกมาร้องเรียกหาอีกท่าทางมันคิดถึงลูกมันมากบางทีก็ออกไปนั่งที่หน้าบ้านนอกรั้วมองทางโน้นทางนี้คุณอนุชาก็คุยกับป้าข้างบ้านว่ามันคงคิดถึงลูกมันป้าว่าคงจะอย่างนั้นแหละสงสารมันนะคุณอนุชานึกได้ว่าตอนที่มีคนเอาลูกตัวแรกไปเนี่ยมันไม่ได้ร้องเรียกหาอย่างนี้มันคงจะจำไม่ได้แต่ว่าลูกตัวนี้มันจำได้เพราะว่ามันเลี้ยงนานกว่าตัวนั้นแล้วก็ลูกก็เหลือน้อยตัวด้วยแล้วก็อีกอย่างไอ้ตัวที่แม่บ้านเอาไปเนี่ย

0: มันออกจะติดแม่มันด้วยคุณอนุชาเคยเห็นมันคลุกคลีอยู่กับแม่ของมันตามแม่ของมันไม่ยอมห่างคงจะสนิทกับแม่มันมากกว่าตัวอื่นๆคุณอนุชาก็บอกมันว่าเขาเอาไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคงจะเลี้ยงดีผมคิดว่าแม่บ้านเขาคงจะเลี้ยงดีเพราะว่าตอนที่จะมาเอาทีแรกทั้งครอกน่ะก็บอกว่าที่บ้านมีขวดมีนมให้มันกินเลี้ยงมาเยอะแล้วไม่ตายสักตัวตอนนี้เอาให้เจ้านายไปแล้วเจ้านายรักมากตั้งชื่อเพราะๆให้มันทุกตัวเลยสวมปลอกคอสวยงามแม่แมวเนี่ยร้องอยู่หลายวันกว่ามันยังเงียบเสียงไปแล้วก็เลิกค้นหาอย่างกระวนกระวายพอลูกสองตัวโตขึ้นมามันก็ทิ้งไปเจ้าสองตัวนี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณอนุชาแล้วพวกมันพากันไปอยู่ที่อื่นทีแรกๆก็ไปๆมาๆต่อมาหายไปเลยก็เลยไม่เห็นพวกมันกันแล้วรวมทั้งแม่ของมันด้วยต่อมาก็รู้ว่าแม่ไปอยู่ซอยด้านหลังบ้านส่วนลูกๆของมันไม่เคยเห็นอีกป้าข้างบ้านบอกว่าน่าจะมีคนเอาไปเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่ามันจะเป็นเวรเป็นกรรมในการที่แม่บ้านคนนั้นพรากเอาลูกแมวไปจากแม่ของมันแถมเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีแต่เรื่องที่มันเกิดมันจะพอเหมาะพอดีหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือยังไงกันแน่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่บ้านที่อุ้มลูกแมวไปจากแม่ของมันร้องห่มร้องไห้ตามหาลูกชายคือแม่บ้านคนนี้แกมีลูกสองคนผู้หญิงคนโตผู้ชายคนเล็กไปเรียนชั้นประถมกันไปส่งเองบ้างนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แล้วแต่ที่โรงเรียนใกล้บ้านวันหนึ่งเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาปรากฏว่าลูกชายหายตัวไประหว่างทางกลับบ้านวันนั้นบังเอิญว่าพี่สาวเขาอายุ10ประขวบแล้วไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเป็นอีสุกอีสายน้องชายอายุ 8-9 ขวบไปคนเดียวเช้าแม่ไปส่งเย็นให้กลับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาเองปรากฏว่าเย็นแล้วเย็นมากแล้วยังไม่กลับโทรถามโรงเรียนอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องทั้งพ่อทั้งแม่ก็ออกไปตามถามดูที่โรงเรียนให้แน่ใจก็ไม่มีถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ว่าไม่มีใครรับเด็กคนนั้นจากโรงเรียนเพื่อนๆก็กลับกันหมดแล้วไม่รู้จะถามใครทั้งพ่อทั้งแม่กระวนกระวายกันใหญ่หรือจ้างมอเตอร์ไซค์ตามหาก็ไม่พบตัวหรือว่าได้เบาะแสอะไรเลยไปหาตามบรรดาบ้านเพื่อนของเด็กบ้านแล้วบ้านเล่าก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งคนหนึ่งบอกว่าเห็นเด็กตัวอ้วนๆผิวดำๆท่าทางเหมือนลูกของแม่บ้านนะตามที่แม่บ้านบอกแล้วก็เอารูปถ่ายในมือถือให้ดูเห็นเด็กไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์มานั่งซ้อนท้ายไปด้วยไปด้วยกันนั่นแหละมุ่งหน้าไปทางถนนสายใหญ่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะกลับไปยังบ้านของเด็กก็เลยคิดกันว่าคงจะเจอคนรู้จักแล้วก็เลยนั่งรถกลับบ้านด้วยกันก็โทรถามลูกสาวที่อยู่บ้านมาน้องกลับหรือยังปรากฏว่ายังไม่กลับร้อนใจไปแจ้งความเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงก็พากันไปเที่ยวตามหาไปยังที่ซึ่งคิดว่าเด็กชายจะถูกพาตัวไปหายังไงก็ไม่พบเลยแต่ก็ไม่ละความพยายามพอครบ24ชั่วโมงก็ไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยออกตามหาตัวแล้วก็ออกตามกันเองด้วยงานการไม่ต้องทำมันไม่สำคัญเท่าลูกนี่ทุกร้อนทรมานร้องห่มร้องไห้เที่ยวตามหาลูกไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกันเลยก็ว่าได้2วัน3วันผ่านไปแล้ว4-5วันตามมานานวันก็ยิ่งดูมันจะหมดหวังและรอฟังว่าใครจับตัวเด็กไปอาจจะโทรมาเรียกค่าถ่ายก็ไม่มีเลยหายไปเกือบ6เดือนตำรวจก็เจอตัวเด็กถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกไปเอาไปกักขังใช้ให้ทำงานอดอยากๆผอมโซเด็กแอบหนีออกมาได้ไปหาตำรวจพ่อแม่ดีใจไม่มีอะไรเท่าอีกแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้คุณอนุชานึกถึงแมวแม่ลูกอ่อนตัวนั้นที่มันเฝ้าแต่เที่ยวมองหาลูกค้นหาลูกกระวนกระวายหงอยเหงาร้องหาไม่หยุดหย่อนแต่ไม่รู้ว่าแม่บ้านคนนั้นจะคิดอะไรบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานได้ลองเปิดใจลองทานกันดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่น้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวด 360บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีย
2: าหม่อง3กระปุกนะคะ
1: ท่านผู้ฟังท่านใดไปซื้อตามร้านตามจุดประกาศก็อย่าลืมถามเอาของแถมด้วยนะคะเพราะว่าของแถมได้ทุกคนจ้าหรือว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยตลอดเวลาค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรอรับได้ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่ารอรับสายท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้ค่ะสำหรับวันนี้สาวล่าพาขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สาวล่าพาขวัญจะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21.00จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ำมื้อเช้าก็กินล่างมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยเมื่อยเพลียๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทร043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
10: มันเป็นเงินงง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีค่ะชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเดิมวันนี้สาวล่าพาขวัญก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะมาแนะนำให้พ่อๆแม่ๆได้รู้จักก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีจะมีสารหนึ่งที่เรียกว่าแซนโทนค่ะแซนโทนจะได้จากการสกัดออกมาจากเปลือกมังคุดนะคะพ่อๆแม่ๆมีหน้าที่เข้าไปช่วยอาการปวดลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือร่างกายตรงไหนที่จะต้องเข้าไปซ่อมแซมตัวสารแซนโทนนี้ก็จะเข้าไปทำให้ไปปรับสมดุลร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติลองทานดูค่ะท่านผู้ฟังทานง่ายเพียงวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรทานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยและที่สำคัญเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดลองดูค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่คลิ้งจันทสิริพระภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลที่พึ่งที่บูชาของชาวภาคใต้ครับหลวงปู่คลิ้งหรือว่าผู้ที่นิยมเครื่องมงคลเรียกนามของท่านตามภาษาท้องถิ่นว่าพ่อท่านคลิ้งแห่งวัดถลุงทองนั้นท่านเป็นพระภิกษุซึ่งมีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมเมตตาปราณีตลอดมาความเป็นผู้มีจิตใจมหากุศลของหลวงปู่นี่แม้สภาวะโลกจะวนเวียนเปลี่ยนไปมากมายแค่ไหนก็ตามหลวงปู่คลิ้งท่านก็ยังทรงอำนาจเมตตาอย่างคงที่คงวาไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากจิตใจหลวงปู่มีอายุ100กว่าปีหลวงปู่ที่มีอายุยืนยาวนับได้ร้อยปีเศษนี้ก็มีหลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่คำมีพุทธสาโรแห่งวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรแห่งวัดเทพสิงหารตำบลนายูงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หลวงปู่คลิ้งจันทสิริวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลวงปู่ทั้ง3องค์ในอายุเต็มร้อยเศษทั้งสิ้นหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชนี่ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือมากหลวงปู่เป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดสถานที่เกิดก็ที่บ้านถลุงทองนั่นแหละเมื่อวันจันทร์เดือน9ขึ้น11ค่ำปีจอ พุทธศักราช2429ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5หลวงปู่คลิ้งจันทสิริได้ชื่อว่าท่านได้เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองมานานถึง5รัชกาลและเป็นพระเถระที่อายุ100ปีเศษบิดาชื่อนายแก้วฉิมแป้นมารดาชื่อนางพุ่มมีอาชีพทำนาทำสวนตัวหลวงปู่คลิ้งค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจนอายุได้7ขวบโยมพ่อก็นำไปฝากวัดให้เป็นเด็กวัดดัดนิสัยอบรมจิตใจอยู่ในสถานที่ที่ดีที่มีธรรมะสาเหตุที่บิดาได้ตกลงใจนำบุตรชายไปฝากวัดไว้นั้นเนื่องจากสมัยโบราณวัดเป็นแหล่งวิชาอันยิ่งใหญ่มีพระเถราจารย์เป็นครูฝึกอบรมวิชาเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยประเพณีโบราณถ้าใครมีลูกชายก็จะต้องส่งเสริมให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเพราะการเป็นเด็กวัดกินข้าวก้นบาตรเคยอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตผู้คงแก่เรียนทั้งหลายย่อมจะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาจดจำปฏิปทาแล้วมาประพฤติส่วนการศึกษาเล่าเรียนทั้งภาษาขอมและภาษาศาสตร์มูลกระจายเป็นตัวบทที่จะต้องเรียนรู้กันอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางการประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นก่อนหลวงปู่คลิ้งเกิดเพียงปีเดียวคือพ.ศ. 2428แล้วก็ให้มีขึ้นในวัดหรือว่าโรงเรียนวัดเป็นครั้งแรกจากสาเหตุที่ว่าเนี่ยโยมพ่อของท่านก็เลยนำมาฝากไว้กับพระอุปัชฌาย์ขำวัดถลุงทองเมื่อได้มาอยู่วัดซึ่งเป็นบ้านที่สองที่มีบิดามารดาคนใหม่คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีอำนาจในการปกครองดูแลแทนจะดีชั่วอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวัดตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนเท่านั้นจากอายุ7ขวบก็ออกมาอยู่เป็นเด็กวัดปรนิบัติครูบาอาจารย์เดินตามหลังพระยามเช้าเมื่อออกบิณฑบาตทำให้เด็กชายคลิ้งมีความคิดริเริ่มเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นมีความมานะอดทนยิ่งขึ้นอายุ 7-8 ขวบกินข้าวก็สายทำงานก็หนักแค่แบกหิ้วปิ่นโตกับข้าวเด็กสมัยใหม่ก็ร้องไห้หรืออาจจะเป็นลมไปแล้วเมื่อบิณฑบาตกลับมาเด็กชายคลิ้งก็ได้ร่วมกับสามเณรและเพื่อนๆช่วยกันจัดอาหารแบ่งแยกประเภทถวายพระหลวงปู่ครูบาอาจารย์อาหารใดควรจะเก็บไว้มื้อกลางวันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จนกระทั่งพระเณรฉันเสร็จแล้วเด็กวัดถึงเริ่มลงมือรับอาหารเช้าจากนั้นก็ต้องคอยเก็บกวาดล้างจานปิ่นโตเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนหลวงปู่คลิ้งสมัยเป็นเด็กท่านมีความจำเป็นยอดดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงไม่มีปัญหาอะไรสามารถเรียนจบเกิดความชำนาญอ่านออกเขียนได้ต่อมาพระอุปัชฌาย์ขำผู้เป็นพระอาจารย์ท่านก็พิจารณาเห็นว่าศิษย์ของท่านคนนี้มีความตั้งใจดีมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวว่าควรจะกระทำอย่างไรเมื่อทำกิจอันใดก็ล้วนแต่สำเร็จเรียบร้อยดีสติปัญญาดีมากครั้นแล้วท่านก็ตั้งใจให้ศิษย์มีอนาคตก็เลยนำตัวเด็กชายคลิ้งฉิมแป้นเนี่ยเดินทางจากวัดถลุงทองบุกป่าฝ่าดงซึ่งสมัยนั้นการเดินทางไปมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะง่ายๆแม้จะมีถนนก็เป็นถนนเล็กๆของชาวบ้านย่ำไปบนดินเลนบางแห่งก็เป็นป่าไม้ไปให้ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นนับว่าไกลมากทีเดียวครั้นเมื่อพระอาจารย์และลูกศิษย์เดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชพระอุปัชฌาย์ขำก็เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมราชและพระเถระผู้ใหญ่ที่สำคัญในสมัยนั้นที่วัดพระบรมธาตุนมัสการแล้วก็สนทนาถามทุกสุขจนเป็นที่เรียบร้อยดีพระอุปัชฌาย์ขำก็บอกฝากตัวเด็กชายคลิ้งให้กับท่านเจ้าคุณเพื่อการศึกษาหาความรู้ในตัวเมืองใหญ่ๆนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงศิษย์ของท่านท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมราชมองเห็นเด็กน้อยเพียงครั้งแรกก็เกิดความเมตตาสงสารท่านพิจารณาอย่างละเอียดต่อไปก็รู้ว่าเด็กคนนี้มีบุคลิกดีเหลือเกินความแคล่วคล่องว่องไวและมีสติปัญญานั้นเป็นแววของคนที่มีบุญและวาสนาซึ่งต่อไปในอนาคตจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ได้รับเอาเด็กชายคลิ้งแต่ว่าในยามนั้นเด็กชายคลิ้งยังเล็กเกินไปก็เลยให้พระอุปัชฌาย์ขำนำตัวกลับไปยังวัดถลุงทองก่อนโดยให้เหตุผลว่าวัดถลุงทองเป็นถิ่นกำเนิดมีบิดามารดาทางโลกอยู่ใกล้ๆทำให้เด็กได้กำลังใจมากไม่ว้าเหวแต่เมื่ออายุครบ12ปีเมื่อไหร่ก็ให้บวชเนนให้ด้วยเมื่อได้รับบัญชาอย่างนั้นก็เป็นที่ยินดีแก่พระอุปัชฌาย์ขำเป็นอย่างยิ่งก็พาลูกศิษย์รักเดินทางกลับวัดถลุงทองในการนั้นเลยทีเดียว เด็กชายคลิ้งฉิมแป้นได้กลับมาปฏิบัติปฏิบัติครูบาอาจารย์ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนิสัยเดิมของท่านนั้นเงียบสงบแล้วก็ฉายแสงด้วยความฉลาดเป็นอันมากดังนั้นชีวิตเด็กวัดถลุงทองโดยเฉพาะเด็กชายคลิ้งก็เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งหลายตลอดมาว่าเด็กชายคลิ้งนี่ฉลาดมีความซื่อสัตย์นอบน้อมถ่อมตนเสมอ
0: ๆพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: กับนมัสการหลวงพ่อครับตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมยามถามข่าวครับผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราพนาลินครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงนะหลวงพ่อ
2: ครับอำเภอหนองบัวแดง
1: อำเภอหนองบัวแดงที่นี่เรียกวัดอะไรหลวงพ
2: ่
1: อ
2: ใช่วัดศรีธงชัย
1: ฮะศรีธงชัย
2: คร
1: ับ บ้าน
2: นนเมาน
1: นเมาครับ
2: ตำบลนางแดด
1: ตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิ
2: ครับ
1: หลวงพ่อชื่อ
3: หลวงพ่อชื่อสมบูรณ์คุณพัชจัน
1: อายุเท่าไหร่แล้วหลวงพ่อ
3: 63ปี
1: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่หลวงพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับ
2: ก็ปวดแข้งปวดขานี่นะปวดนั่น
1: ครับ
2: แล้วประทานไปแล้วมันก็
1: ปวดแข้งปวดขานี่
2: เป็นหัวเข่าเนี่ย
1: ครับเป็นมานานไหมหลวงพ่อที่มาเป็น
2: แต่มันเจ็บมันก็หลายปีอยู่แต่
1: เป็นมาใช่ไหมแล้วสุขภาพอย่างอื่นมีอะไรบ้างที่มาม
2: ีแบบร่างกายเนี่ยนะเป็นฤทธิ์ดวง
1: ฤทธิ์ดวงด้วยครับความดันเบาหวานมีไหมหลวงพ่อ
2: ไม่เคยนะ
1: ไม่เป็นเนาะครับมีปวดขากับฤทธิ์ดวงเนาะฤทธิ์ดวงนี่เป็นมานานไหมหลวงพ่อ
2: โอ้นานแล้วแต่30ปีแล้วนี่แหละ
1: เป็นมานานเหมือนกันเน
2: า
1: ะครับครับทีนี้หลังมากินน้ำคุณแล้วเป็นไงหลวงพ่อดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้น
1: ครับ
2: ไอ้พวกแข้งขาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ดี
1: ขึ้นอยู่เนาะ
2: ครับดีขึ้นแต่มันหายปกติมันก็ไม่หาย
1: ครับแต่ว่ารู้สึกว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้น
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับหลวงพ่อที่ว่า 100% ในกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าหลวงพ่อ
2: แล้ว 90%
1: โอ้เกือบ100แล้วหลวงพ่อเนาะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาก
2: ดื่มมาเนี่ยแต่
1: กี่ขวดแล้วหลวงพ่อที่หลวงพ่อดื่มมาเนี่ย
2: ลังกว่าแล้วเนี่ย
1: มองเป็นโหลแล้วเนาะ
2: ครับ
1: โอ้ครับครับแสดงว่าต้องดีแล้วหลวงพ่อมันไม่ฉันถึงเป็นโหลขนาดนี้เนาะคร
2: ับ นี่เนี่ยก็ดูสีฟัง
1: ครับอ๋อครับมาในกูหกเนาะหลวงพ่อ
2: จะหาว่าเจอเลย
1: ครับครับ
2: เนี่ย
1: โอ้หลวงพ่อนี่ฉันจริงครับ
2: เนี่ย
1: ครับ
2: จะหาว่านั่นเลยเนี่ย
1: ครับโอ
2: ้เนี่ย
1: ครับ
2: ก็เจ็บไว้พวกอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: เนี่ย
1: โอ้มีหลักฐานด้วยเนาะหลวงพ่อ
2: เนี่ย
1: อย่าหามากูหกเนาะ
2: จะเอาเลยหลวงพ่อ
1: ก็โอ้เป็นโลเลย
2: เนี่ย
1: ครับครับเอามีหลักฐานครับครับ
2: เนี่ย
1: อันนี้ฉันจริงอันนี
2: ้
1: โหครับครับครับโอ้ครับคือมาเป็นโลเลยหลวงพ่อครับแสดงว่าดีขึ้นแน่นอนนะหลวงพ่อ
2: ดีอยู่เนี่ย
1: ครับ
2: เนี่ยอย่าหาว่านั่นเลย
1: ครับไม่ได้โกหกนะหลวงพ่อ
2: แต่
1: ถ้ามีญาติโยมอยู่เขตนี้อยากแวะมาหาหลวงพ่อก็มาถามได้เนาะ
2: ถามได้
1: ถามได้อาการนี่ว่าเป็นยังไงมันดีจริงขึ้นไหมอะไรเงี้ยกับหลวงพ่อคงไม่โกหกอยู่แล้วเนาะหลวงพ่อ
2: ไม่โกหก
1: เนี่ยมีหลักฐานให้ดูด้วยครับ
2: ให้น้องสาวก็เคยคนบ้านนี้เนี่ย
1: ครับ
2: น้องสาวเนี่ยก
1: ็
2: ลองทดลองกินก่อน
1: อ๋อแนะนำน้องสาวด้วย
2: น้องสาวเนี่ย
1: น้อง
2: สาวเป็น
1: ครับ
2: ข้างในด้วย
1: เป็นกินกี่ขวดแล้วหลวงพ
2: ่อกับพึ่งจะเริ่ม
1: อ๋อพึ่งแนะนำไป
2: แนะนำ
1: ครับอ๋อกับบอกบุญต่อครับ
2: อันนี้กินก็แต่เขากินไม่กินกันเราก็ไม่รู
1: ้ครับเราก็แนะนำอยู
2: ่แนะนำ
1: ครับแล้วไอ้การในระบบขับถ่ายเป็นไงหลวงพ
2: ่
1: อที่ว่า
2: ดีสุดว่าตีสี่เนี่ยก็เริ่มไปแล้วตีสี่ตีห้า
1: อาการที่สุดวงนี้มันเป็นยังไงครับหลวงพ่อที่ว่าอาการ
2: เป็นแบบว่าคล้ายๆมันเป็นบานๆนะ
1: ครับ
2: ถ้ากินอาหารผิดกัน
1: ครับมันจะ
2: แพ้
1: อ๋อถ้ากินผิด
2: แล้วกินอาหาร
1: เป็นมากี่ปีนั้นหลวงพ่อที่มาดื่ม
2: ตก30กว่าปีแล้ว
1: มั้งที่เป็นมาเนาะ
2: ครับอายุ20ปีแล้ว
1: ครับ
2: 20กว่าเนี่ยมัน
1: เป็นเลือดไหมหลวงพ่อเป็นไหม
2: มี
1: ถ่ายเป็นเลือดไว
2: ้ถ่ายเป็นเลือดโอ้โหเป็นกับน้ำเลยอ่ะ
1: ครับโอ้โหเป็นมานาน
2: หนัก
1: ครับโอ้ใครเป็นฤทธิ์สีดวงนี้แวะมาถามหลวงพ่อได้เลยเนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับหลวงพ่อที่ว่าม
2: ันก็ยังเดียว
1: กินน้ำมังคุดไปแล้ว
2: กินน้ำมังคุดไปมันก
1: ็ครับ
2: ข้ออย่างเดียวมันจะไปกินของผิดแต่มัน
1: ครับ
2: จริงๆเลย
1: ครับ
2: ครับเราเขาจะถวายอาหารพวกอะไรมั่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรผิด
1: ครับครับ
2: อันน
1: ี้แต่หลวงพ่อว่าดีขึ้น 90% อยู่เนาะ
2: ครับ
1: อ๋อนี่ว่าดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นเยอะอยู
2: ่อันน
1: ี้ครับถ้าไม่ดีก็ไม่ชันถึงเป็นโลขนาดนี้เนาะ
2: ก็ดู
1: ครับครับโอ้ครับ
2: อยู่ใน
1: ครับถ้าญาติโยมอยู่เขตนี้ก็แวะมาปรึกษาหลวงพ่อได้ ครับมาฉันจริง
2: ได้เลย
1: ครับมาหาเลยมีหลักฐานให้ดูด้วยมาฉันจริงดีจริงซื้อที่ไหนครับหลวงพ่อ
2: เนี่ยร้านเจปาจะแรก
1: ร้านเจปาพาณิชย์นี่เนาะ
2: อันน่ะ
1: บ้านดนเมา
2: สมมติว่าร้านเขาปัจจลาก็ซื้อหนุ่ม
1: อ๋อครับครับซื้อมา
2: ทีละสามบางทีก็หก
1: อ๋อครับครับ
2: จะมีเงินนะ
1: ครับครับครับครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ญาติโยมทางบ้านได้รับฟังครับให้หลวงพ่อดูแลสุขภาพต่อไปครับถูกครับครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: ตลอดระยะเวลา6ปีที่เป็นเด็กวัดนั้นย่อมเป็นที่รู้จักในหมู่ของพระภิกษุและญาติโยมทั้งหลายว่าเด็กชายคลิ้งคนนี้มีความน่ารักน่าสงสารแค่ไหนแม้แต่พระอุปัชฌาย์ขำซึ่งเปรียบเสมือนพ่อและแม่ก็รักและเป็นห่วงใยอยากจะเห็นศิษย์ของท่านเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตการต่อมาเด็กชายคลิ้งมีอายุครบ12ปีเต็มพระอุปัชฌาย์ขำท่านก็ทำการบวชศิษย์ของท่านให้เป็นสามเณรเป็นนักบวชที่สงบระงับดับความเร่าร้อนให้สิ้นไปดังนั้นการบัพชาเป็นสามเณรก็จัดขึ้นแบบธรรมดาธรรมดา ตามประสาชาวบ้านป่าบ้านดงที่วัดถลุงทองนั่นบวชเสร็จก็ได้มาอยู่ปรนิบัติครูอาจารย์อย่างสุดกำลังและความสามารถสามเณรคริ้งบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้12ปีตรงกับพ.ศ. 2441ปีจอตามกระแสข่าวจากชาวบ้านโดยทั่วไปเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงปู่คริ้งหรือว่าพ่อท่านคริ้งสมัยเป็นสามเณรน้อยๆอยู่นั้นพระอุปัชฌาย์อาจารย์รักมากเนื่องจากสามเณรมีจิตใจที่ซื่อสัตย์และมีความกตัญญูอย่างมากซึ่งถ้าจะนับเอาความคิดของเด็กอายุเพียง 12-13 ปีนะส่วนมากก็ยังมีนิสัยชอบเล่นเหมือนเด็กทั้งหลายแต่สามเณรคริ้งไม่เหมือนเด็กอื่นนอกนั้นยังจะมีความคิดพิจารณาเหมือนผู้ใหญ่ความจำก็นับว่าเลิศเพราะครูอาจารย์สอนอะไรแล้วก็มักจะจดจำได้แม่นยำมากยิ่งวิชาต่างๆที่เป็นศาสตร์อันเร้นลับยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสามเณรคริ้งก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยสักนิดเดียวสำหรับพระอุปัชฌาย์ขำนั้นท่านเป็นพระภิกษุผู้มีวิชาดีองค์หนึ่งในยุคนั้นกล่าวคือท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้าศาสตร์อันเร้นลับแล้วก็เป็นพระนักกรรมฐานชอบเดินธุดงค์ไปศึกษาหาความสงบทางใจในราวป่าอยู่ในถ้ำผาป่าดงเสมอดังนั้นหลักสมถกรรมฐานของพระอุปัชฌาย์ขำจึงมั่นคงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ทางใจได้ตลอดแต่ท่านก็ไม่เคยประมาทจนวาระสุดท้ายของท่านก็มีสติมั่นคงทุกอย่างย้อนหลังกลับไปในอดีตราว100ปีที่ผ่านมาสามเณรคริ้งฉิมแป้นกำลังมุ่งมั่นต่อการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเช่นเรียนหนังสือมูลกระจายและภาษาขอมและยังต้องศึกษาหนังสือสมัยนี้อีกด้วยนอกจากนั้นต้องแบ่งเวลาเรียนเข้ามาอยู่ปรนิบัติพระอุปัชฌาย์ขำซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ในบุคคลคนเดียวกันสามเณรคริ้งมีความรักและความผูกพันกับพระอุปัชฌาย์ขำเป็นอย่างมากในระหว่างที่เข้าไปปรนนิบัติครูอาจารย์นั้นเป็นช่วงที่สามเณรคริ้งได้รับอุบายในการร่ำเรียนวิชาอาคมอย่างมากมายจากกระแสข่าวที่บรรดาศิษย์หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังในระหว่างปีพ.ศ. 2443สามเณรคริ้งบวชได้3ปีแล้วพระอุปัชฌาย์ขำท่านก็มีอายุมากพอสมควรท่านได้ฝากฝังศิษย์ของท่านให้แก่พระเถระที่นับถือณวัดพระบรมธาตุในเมืองนครศรีธรรมราชแล้วท่านก็เกรงว่าศิษย์ของท่านจะไม่มีวิชาติดตัวจะเป็นที่ครหาจากผู้อื่นเวลานั้นท่านก็มองไม่เห็นใครที่จะสืบทอดวิชาของท่านเมื่อพิจารณาผู้ที่จะสืบทอดวิชาก็เห็นมีแต่สามเณรคริ้งเท่านั้นสาเหตุดังกล่าวนี้สามเณรคริ้งจึงได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระอุปัชฌาย์หนึ่งสอนให้นั่งกรรมฐานเจริญสมถภาวนาเพื่อทำจิตใจให้ตั้งมั่นมีสมาธิ2. เมื่อจิตใจเข้มแข็งมีกำลังดีแล้วก็ให้เข้าป่าแล้วก็พิสูจน์จิตใจให้เกิดความกล้าท่ามกลางสภาวะความเงียบวังเวงนั้น 3. พระอุปัชฌาย์ขำถ่ายทอดวิชาอาคมขลังให้อย่างหมดภูมิอาคมและไสยเวทต่างๆนี้คนโบราณมีการศึกษาเล่าเรียนกันเนื่องจากสภาพบ้านเมืองยุคนั้นจะต้องอาศัยอำนาจเร้นลับแล้วก็เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเทพเทวดาอยู่มากและถือว่าเป็นวิชาสำคัญที่สุดวิชาดังกล่าวนี้ในการต่อมาสามเณรคริ้งได้สำแดงฝีมือด้วยการรักษาโรคภัยของคนอื่นๆทั้งหลายแล้วก็ยังได้มีบทบาทสำคัญในการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนจากเหล่าวิญญาณผีปีศาจต่างๆอีกหลายประการหลังจากนั้นไม่นานความสามารถของสามเณรคริ้งได้เป็นที่กล่าวขวัญมากในเมืองนครศรีธรรมราชว่าแม้ว่าจะเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าวิชาอาคมแก่กล้ามั่นคงดียิ่งกว่าครูบาอาจารย์อื่นๆสามเณรคริ้งเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณจึงอยู่รับใช้ในทุกสิ่งการได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นก็ถือเป็นโชคดีแล้วก็มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งภายหลังบวชเป็นสามเณรอยู่8ปีนอกจากวิชาอาคมต่างๆแล้วยังทำให้สามเณรคริ้งได้รับประสบการณ์ชีวิตมากมายได้มองเห็นความเจริญในทางโลกและทางธรรมยิ่งได้นั่งสมาธิภาวนาก็ทำให้สามเณรคริ้งมีความยินดีในร่มโพทองของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นดังนั้นราวพ.ศ. 2449ปีมะเมียสามเณรคริ้งอายุได้20ปีบริบูรณ์จึงได้รับความเมตตาจากพระอุปัชฌาย์ขำทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุโดยมีพระอาจารย์เอียดหรือว่าพ่อท่านเอียดวัดถลุงทองเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาว่าจันทสิริหลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วในพรรษาต้นๆ นั้นก็สามารถเพิ่มเติมวิชาความรู้จากพระอุปัชฌาย์เอียดอีกหลายอย่างพ พระอุปัชฌาย์เอียดนั้นท่านมีวิชาดีที่ผู้รู้ทั้งหลายรับรองยกย่องว่าเลิศกล่าวคือ1ท่านมีความชำนาญในการทำน้ำมนต์วิเศษซึ่งเป็นมหานิยมแล้วก็มีอิทธิเดชมากสามารถปราบพรมให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็ยังสามารถป้องกันยาสั่งยาเมาคุณไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆอีกด้วย2มีความชำนาญทางด้านพรหมศาสตร์ดูฤกษ์ยามได้แม่นยำและดูว่าเหตุการณ์จะเกิดมีขึ้นล่วงหน้าอย่างชัดเจนคุณวิเศษอันนี้การต่อมาหลวงปู่คริ้งจันทสิริได้มาเป็นที่พึ่งของญาติโยมชาวบ้านตลอดมาคำยืนยันจากพระเถระสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดสวนขันตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านยืนยันว่าท่านคริ้งวัดถลุงทองท่านเป็นพระแท้ๆเป็นพระบริสุทธิ์น่าเคารพกราบไหว้เป็นอันมากนะเอาสิถ้าใครเดือดร้อนจริงๆหาทางออกไม่ได้ก็เดินทางไปกราบขอความเมตตาจากท่านสิท่านเก่งมีวิชาดีนะไปดูเอาเองเถอะความเป็นผู้มีความพยายามดีมีมานะอดทนคงจะสร้างความประทับใจให้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นแน่ท่านถึงได้เล่าให้บรรดาลูกศิษย์ท่านฟังเสมอๆว่าท่านคริ้งเป็นพระแท้เป็นพระบริสุทธิ์

0: ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหม่องสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
3: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
4: ทาบออ
3: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
4: จ้ะ
3: อยู่กับแม่ท่านนึง
4: สมควร
3: ครับคุณแม่ชื่อยังก
4: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
3: แม่สมควรถิ่นปากมาง
4: ค่ะ
3: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม
4: ่78ปีค่ะ
3: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก
4: ็380
3: 380หมู่8
4: จ้า
3: ตำบลทาบออำเภอทาบอ
4: จ้า
3: จังหวัดหนองคาย
4: จ้า
3: แม่กินมาจักขวดแล้วน้ำมังคุดเนี่ย
4: อะไรบ่ได้ละ
3: ไล่ไล่
4: 3ปีแล้ว
3: ไล่เป็นปีได้3ปีแต่ว่าไล่เป็นขวดบ่ได
4: ้บ่ได้แล้ว
3: 30รอบนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่น้ำมังคุด
4: เริ่มแรกแม่มันเป็นฮ้อนทั้งในร่างกายนะแม่ก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเพิ่นว่าแม่เป็นกระเพาะ
3: เป็นกระเพาะ
4: จ้ะบาดนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหูยินเพิ่นว่ายาตัวนี
3: ้ครับน้ำมังคุด
4: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
3: จะขวดเท่าไหร
4: ่อัน3ขวดก่อนค่ะ
3: 3ขวดก่อน
4: จ้ะเบิดแล้วก็เริ่มเอิ้นต่อมากินได้2 3มื้อ
3: กิน2 3มื้อ
4: จ้ะร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
3: จ้ะค่อนต้นตัวข้างในตอนนี้เริ่มแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
4: จ้า
3: คร
4: ับ ภายใน3ขวดก็2ขวดซ้ําน่ะแม่แล้วมีแห้งมาจังซี่นะ
3: ก็แม่ติดตามไม่เลยตามมาเลย
4: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก2 3
3: ชุด
4: 2 3ชุด4ชุด
3: 4ชุด
4: จ้าแม่ก็เลยว่าโอ้เศร้าบ่เศ
3: ร้าละ
4: บ่เศร้า
3: อายุวัฒนะ
4: จ้าก
3: ็
4: มีแห้งมาจังซี่นะ
3: เมื่อเจอแนวที่เฮ็ดเฮาอายุวัฒนะแล้ว
4: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังสินะ
3: ตอนนี้มียังดีขึ้นแน่ในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
4: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
3: ครับครับ
4: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
3: โอ้เหลือก็แค่95นึง
4: จ้ามันปกติแล้ว
3: ปกติแล้ว
4: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่วิจัยความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้น
3: ดีใจน้ำแม่นะ
4: คือแม่ก็ฟันฟื้นของแม่นี่ล่ะ
3: อายุสิบแปดสิบเลยยังฟันเฟื่องได้เลย
4: โอ้ยสบายมาก
3: โอ้นั่นแหละ
4: ลูกเอาแม่แม่ล้างนี่นี่นี่นี่แม่ล้างลูกถ้วยนี่มาให้
3: ไม่พาเลท
4: จ้ะแม่ก็ฟันทุ่มมือเลย
3: ร่างกายไปน้ำ
4: จ้ะแม่ดังปืนแม่บ่ได้ดังเตาแก๊สแม่ญาติประสาทแม่มันเสื่อมในห้องอยู่โตอยู
3: ่
4: เป็นละ
3: แต่ว่าหน้าตาแม่สีซอใสเนาะขาวนวลปั่นปั่นคนจีนเป็นคนจีนไหม
4: บ้าแม่เป็นคนไทยเท่านี้ละแต่แม่ว่าภาษาเยือนได้อยู
3: ่
4: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่สอง
3: โอ้โห
4: พ.ศ.8.7
3: โอ้2487ปฏิโท
4: จ้ะ
3: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได้เพิ่งบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบื้องแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังค์ใส่บัวขาดโลกค่าพญาจะมีมาไกลสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ
4: นั่นละ
3: ครับผม
5: สุขกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมันกุ๊ดแทนปุ๋ยน้ำมันกุ๊ดจะกัดเข้มข้นน้ำมันกุ๊ดแทนปุ๋ยเข้มข้นเข้มข้น
6: เข้มข้น

น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่

0: ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-812-7589
3: จากคำพูดดังกล่าวพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขันคือวัดจันดีท่านพิจารณาเห็นความจริงคือมองลึกเข้าไปถึงปฏิปทาและคุณธรรมพิเศษในองค์หลวงปู่กลิ้งโดยแท้เมื่อท่านกล่าวยกย่องอย่างนั้นก็ลองติดตามดูปฏิปทาของท่านอีกต่อไปว่าจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดแค่ไหนในระหว่างที่พระอุปัชฌาย์ขำยังมีชีวิตอยู่นั้นแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดถลุงทองพระภิกษุสามเณรหลวงปู่คลิ้งยังเป็นพระผู้น้อยในเวลานั้นหน้าที่ของภิกษุคลิ้งก็คืออยู่ปรนิบัติครูบาอาจารย์รับภาระหน้าที่อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ซึ่งเป็นที่เบาใจของพระอุปัชฌาย์ของท่านการเวลาล่วงไปพระอุปัชฌาย์ท่านชราภาพลงมากแล้วหน้าที่การงานของพระอุปัชฌาย์ขำก็ได้มอบหมายให้ภิกษุเอียดซึ่งต่อมาเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อได้ดูแลรักษาตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทนวัดถลุงทองเป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานโดยเฉพาะอายุของหลวงปู่คลิ้งจันทสิริก็เกือบร้อยปีเข้าไปแล้วดังนั้นเมื่อได้สิ้นบุญของพระอุปัชฌาย์ทั้งสองคือพระอุปัชฌาย์ขำและพระอุปัชฌาย์เอียดไปแล้วหลวงปู่คลิ้งท่านก็ต้องรับภาระในการปกครองดูแลวัดถลุงทองและพระภิกษุสามเณรตลอดถึงญาติโยมชาวอำเภอร่อนพิบูลและก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถลุงทองมาตั้งแต่บัดนั้นท่านยังได้สร้างศรัทธาแก่ประชาชนให้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีและกระทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมด้วยการเป็นประธานงานสำคัญหลายอย่างเช่น 1. การสร้างถนนหนทาง 2. สร้างสะพานเพื่อเชื่อมหนทางให้กับญาติโยมได้หลายอำเภอ 3. ซ่อมแซมวัดวาอารามให้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จำต้องอาศัยปัจจัยในการหาซื้อมาทั้งสิ้นจากการคุยกับญาติโยมที่อยู่ในวัดแล้วก็ใกล้ๆวัดปรากฏว่าหลวงปู่คลิ้งท่านเป็นพระที่สงบเรียบร้อยไม่สนใจกับวัตถุต่างๆภายนอกท่านอาศัยจิตใจบริสุทธิ์อาศัยพระศาสนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำให้เกิดความสะอาดทางจิตใจหลวงปู่คลิ้งจึงไม่มีสมบัติอะไรมาเป็นของท่านเลยภายในกุฏิของหลวงปู่คลิ้งทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีของมีค่าอะไรเมื่อได้ถามว่าสิ่งเนี้ยท่านได้รับมาจากใครหลวงปู่ก็จะพูดเรียบๆบอกว่าเขาให้มาทั้งนั้นเอามาก็วางไว้อย่างนั้นภายในกุฏิสิ่งที่ต้องอาศัยประจำวันก็มีที่นอนหมอนอิงยามชราจะได้หนุนได้เอ็นเอียงบ้างเล็กน้อยมีบาตรน้ำมนต์อยู่พอที่จะสงเคราะห์ผู้มากราบขอพรเท่านั้นหลวงปู่คริ้งท่านเป็นพระหลวงปู่หลวงพ่อผู้ชราน่าเคารพน่าบูชาเหมือนกับหลวงปู่ทั้งหลายได้ปฏิ

0: ปัดตนสมกับเจตนาเก่าแก่ที่เคยตั้งใจว่าข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตแด่พระพุทธเจ้าอย่างสิ้นสงสัยเวลา80ปีที่หลวงปู่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ยังไม่เคยได้ยินใครพูดว่าหลวงปู่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ท่านเมตตาอย่างเสมอเป็นความเมตตาที่เต็มเปี่ยมยากจะพรรณนาพรหมวิหารธรรม4ประการของหลวงปู่ไม่เคยด่างพร้อยจนเป็นที่ยกย่องจากพระเถระอีกองค์หนึ่งซึ่งเวลานี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็คือหลวงปู่นำชินวโรแห่งวัดดอนศาลาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงท่านยกย่องหลวงปู่คลิ้งว่าเออท่านคลิ้งนี่เป็นพระดีมีเมตตาจิตสูงก็ท่านเจริญพรหมวิหารธรรมอยู่เสมอๆไม่คิดอะไรให้จิตใจหม่นหมองท่านคลิ้งใจดียิ้มย่องผ่องใสตลอดกาลตรงนี้เองหลวงปู่นำถ้าหากว่าท่านมีงานสำคัญสำคัญท่านจะต้องนิมนต์หลวงปู่คลิ้งไปเป็นประธานสงฆ์เสมอหลวงปู่คลิ้งเป็นพระที่สมถะมากมีความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยซึ่งถ้าจะย้อนอดีตไปครั้งนั้นวัดถลุงทองยังเต็มไปด้วยสภาพป่าดงพงไพรมีต้นไม้กับป่าเท่านั้นจะมองเห็นความแตกต่างในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วไปที่ตำบลหินตกซึ่งเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปมากแม้วัดถลุงทองก็มีสิ่งต่างๆก่อสร้างขึ้นใหม่หลายสิ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือความเป็นผู้มีสมถะเป็นที่ตั้งของหลวงปู่คลิ้งความมักน้อยสันโดษของท่านมีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นความเป็นผู้มีสัจจะความไม่เพ้อเจ้อและความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะกระทำได้อย่างเช่นรักษาศีล5ได้ก็สมาทานรักษาศีล8ได้ก็สมาทานรักษาแต่สมาทานศีลแล้วก็ยังรักษาไม่ได้รับไปได้10นาทีไม่ข้ามพ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เพ้อเจ้อคิดโน่นคิดนี่เรื่องกำไรขาดทุนการค้าว่ากันเปรอะขณะกล่าวสัจจะว่าจะรักษาแต่แล้วทำไม่ได้เนี่ยมันมีจะเป็นสิ่งเสียหายครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกว่าทำไม่ได้อย่างปากพูดอย่างใจนึกก็อย่าริเพราะว่ามันกลายเป็นว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะคิดทำอะไรใครจะคิดเล่นยังไงก็ได้บางรายนุ่งขาวห่มขาวแต่ใจรุ่มร้อนท่านบอกว่านุ่งผ้าธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่น่าจะให้ผ้าขาวมาเปื้อนขี้ฝุ่นด่างดำน่าเกลียดหลวงปู่วัดวัวหลุงซึ่งเป็นพระกรรมฐานองค์หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านกรุณาเล่าว่าอาตมาอายุน้อยกว่าท่านมากแต่ก็รู้จักข้อวัดและคุณธรรมของพ่อท่านคริ้งมานานแล้วพ่อท่านคริ้งท่านเป็นนักกรรมฐานท่านเพ่งบำเพ็ญเพียรเอาความดีใส่ตัวมามากมายท่านเคยอยู่ป่าอยู่ป่าช้ามาแล้วจิตใจของท่านแก่กล้ามั่นคงดีเจริญพรหมวิหารธรรมอยู่เป็นนิดใจดีมีอารมณ์สนุกยิ้มง่ายเรื่องศีลเรื่องวินัยนั้นท่านมีความเคร่งครัดปฏิบัติดีเหลือเกินท่านรักสงบชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบวุ่นวายสมาธิจิตของท่านแน่นอนมีฌานมีสมาบัติอยู่ในจิตใจพ่อท่านคริ้งนี่นะน่าเคารพกราบไหว้มากจริงๆต่อมาภายหลังพวกทำพระเครื่องมาวุ่นวายกับท่านอยากจะให้ท่านมีฤทธิ์มีเดชก็ประกาศกันไปความจริงฤทธิ์เดชก็มีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วนับตั้งแต่บวชได้10พรรษาโน่นคนที่มามันเกิดทีหลังท่านจะไปรู้ได้ยังไงพ่อท่านคริ้งท่านเป็นเพชรแท้ๆอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องปั่นไม่ต้องเจรนายมันก็เป็นเพชรมีแววของมันเองเพชรเนี่ยไม่ใช่จะอยู่ในฤทธิเดชนะดอกเพชรก็คือจิตใจของท่านนะส่วนฤทธิเดชปาฏิหาริย์น่ะมันก็มีค่าเท่ากับแวววูบวาบของเพชรภายในเท่านั้นเองสิ่งที่เหนือเพชรเหนือแววนั้นต่างหากล่ะที่มีอยู่ในจิตใจของพ่อท่านคริ้งของพวกเรานะนั่นแหละจิตใจของท่านสำคัญที่สุด
1: ชั่วโมงนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิทานสนุกๆ เพลงเพราะๆ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกับสาวล่าพาขวัญคนเดิมของพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีไปทานอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ทานแล้วรู้สึกดีขึ้นอาการดีขึ้นโทรมาเล่าให้สาวล่าพาขวัญฟังได้นะคะว่าทานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมันดีขึ้นหรือเปล่าส่วนพี่ๆคนไหนที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะกังวลว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าของพี่ๆเนี่ย จะทานได้ไหมมีอาการแบบนี้จะสามารถทานได้ไหมโทรมาปรึกษากับสาวล่าพาขวัญก่อนได้เลยนะคะสาวล่าพาขวัญรอรับสายอยู่ค่ะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็พี่ๆทุกคนอยู่นะคะขอบคุณค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนมุนีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบูรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแฟนมูลีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเชื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพ.ช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพ.ช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 มาตรา 20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEsควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ 31-32 บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหา นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอ้ครับว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่ง ส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
2: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
12: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
11: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง พื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีจริงๆก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนนิสานชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะฮะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยโอ้โหแชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนโอ้คงได้สักคนอะนะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะฮะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มC นะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิทไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะฮะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงทองนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนูนะแล้วก็สลับกับทางด้านของภคพลกว้างนอกนะครับชนิดไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คืออยู่เสิงฉวางนะครับกัปตันทีมเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม C รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นเนี่ยนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้แล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปากีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยการผลงานดีที่สุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อ เขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่าก่อกระแสประมาณนั้นนะก็บินดาบ้างกันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ทำผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ10ถึง11นะรอบ2 10ถึง11กันยายนโปรแกรมอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกันสนิทสำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราดอพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมกาสริดสำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมกาสริดนะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัตนะจากอินเดียนะครับ2ต่อ1เซต6-2 6-7 ไทเบรก 7-6 และ6-2 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบักส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอร์ลองบาร์กไปนะ2ต่อ1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0ต่อ6กลับมาชนะ6-3และ7-6ไทเบรก7-4เข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิมิโรฮิโรกิโรมิยะนะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงแชมป์โลกแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็มีทั้งด้านของอาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรกกท.มีนางปวดปราสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจันทุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน11คนเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS เนี่ยถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับในฟรีทีวีนะครับช่องดิจิตอลทีวีนะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐทีวีต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T-Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะครับก็ให้อวาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้จะของเหรียญเงินประเภทออฟทิมิสเอเชียนเกม2006นะจะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญนะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญนะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจแล้วครับว่าแบดมินตันคราวนี้1ถึง2เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญ นะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2เหรียญ นะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกุลุทธวิทยาศาสตร์แล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวีช่อชูวงนะ

พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภักพลธีรรัตน์สกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างจากการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะฮะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นได้นะครับว่า 1-2 เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่นอนนะครับรอเชียร์กันนะครับจากแบดมินตันคุณผู้ฟังครับมีกีฬาอะไรไทยไหมก่อนที่จะไปฟุตบอลนะครับยังมีทีมวินเซิร์ฟไปแล้วนะเดินทางไปวันนี้เองนะวินเซิร์ฟนะครับเคลื่อนไหวทีมเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็เดินทางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางไปเพื่อแข่งขันนะครับเรามีหลายนักของเรามีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องวิลนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุบนะครับประเภท IQ ฟรอยอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยศสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวีลเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงเงิน4เหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวีลเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะแรงสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็มาหลายคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ 9-4 กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันแล้วเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวอ่ะนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กับบีเรอัลนะที่สนามซิกนัทอิตูน่าปาร์กนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะชนะไป3-2แต่ว่ามีเหตุเซอร์ไพรส์เหตุที่โอ้โหแทบจะตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่26ครับคอนสแตนติออสคาเรซาสนะครับนักเตะของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะจ่ายบอลให้เพื่อนปั๊บแล้วจะตัวก็ซุดตรงกลางสนามแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่ามีปัญหากับทางร่างกายนะเจ้าที่ต้องมาดูแลนะครับแล้วก็เกมหยุดชะงักไปนะพาขึ้นเปลออกจากสนามนะครับปรากฏว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์ดิซาร์มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาริซาร์นักเตะของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3-2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอเล็กฮาลันนะครับอย่างที่บอกโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต้ 2-0 เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียร์นะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกับหน้าตานะครับยิงไป2ลูกนะครับโอ้โหก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต้ 2-0 นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โต้จะกับเรียลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอาเกโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วนะน้องกุนอาเกโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูอ่ะนะครับนะครับ

0: ก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ 1-0 ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเวเดนะครับเฟเดวันเวเดนะครับ 2-0 ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนื่อยเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจะกับคลับบรุกนะครับอัสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีได้ยิงประตูได้ด้วยนะเอาชนะคลับบรุกจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าคลับบรุกตีเสมอจากอูโก้เวทูเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นํา 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับคลับบรุกไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของแอสตันวิลล่านะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนคลับบรุกบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะฮะทางด้านของอะไรนะ Opta Analyze นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะฮะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์2สมัยติดนะฮะเต็ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับเออนะลิเวอร์พูลก็นู่นละ9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคู่ด้วยเนี่ยได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอร์นะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอร์ที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์มอรี่อัสตันวิลล่าเวชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลุยเอนริเก้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุดยิ่งใหญ่อะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลหรือเดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเออร์มอรี่ก็พาอาร์เซนอลคว้าแชมป์เวซองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดกันหมดนะฮะหรือเอนริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลลงดอนะ2026นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเขามีถึง10คนนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอเรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะฮะวินิซุสจูเนียร์นะครับฟาเบียนรุยนะครับวิลเลียมซาลิบานะดายูอูบาเมกาโน่นะฮะบูโน่เฟอร์นันนะจากแมนยูนะโปรตุเกสนะครับปาวคูเรซี่มาร์คคูเรย่านะหนุ่มผมฟูนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับลุยดิอาสนี่นะฮะลามินยามานนะครับเออร์ลิงฮาเลนก็มีชื่ออยู่นะครับรวมถึงเลโอนีลเมสซี่ซาดิโอมาเน่นะครับนะก็จะมีคนหนึ่งนะที่ได้รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะฮะซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์ 3-0บอนมัดชนะลินคอนซิตี้ 4-0 นะครับมินวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชุดใหญ่แล้ววันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสลาวานะครับ นะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟเยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟเยนูสก็มีโจวานนี่ฟรานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลไปอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟเยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับสโลวานบาติสตาว่าก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอล่านะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับเอดูโอโกเอดีเก้นะฮูโก้เอติเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่นี่เจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทันได้ก็คือโรนันอาราโฮนะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจากบาร์ซ่านะครับคนอื่นๆนะไรอันอัฟเฟนแบกนะครับอเลซิสแม็กอเลสเตอร์มีข่าวเหมือนกันนะสโมสรยังไม่ยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่นะจะหมดปีหน้าแล้วเจ้าตัวออกมาไหมรักสโมสรลิเวอร์พูลมากนะครับแต่ยังรอสัญญาอยู่นะว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะอีซักเนี่ยนะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าสำคัญแล้วครับเพิ่งยิงมาในล่าสุด2ประตูฟอร์เรนเวียสรีโอเอ็นกูโมฮานะครับนะแล้วก็บิ๊กตอร์มุนยอสเนี่ยฟอร์มแอสซิสต์ทั้งยิงด้วยนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้ที่มีเดียโก้เชียร์เมเน่นะครับนักเตะสำคัญนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะรู้ไส้รู้ภูมิกับนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดีนะเจอกันทุกครั้งก็สนุกกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีนาโปลีเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็ชุดใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบูกาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาร์เดนไรด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีฮอยลุนนะมีทางด้านของคืนเดบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร วลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 20:08 น
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับวิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลข้อเสนอฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซุยอีพ่ออีเมลได้สลับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทําให้ทําหน้าผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอาญาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดคิดถึงวิเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยหาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดคิดถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอบผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาบ้านพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กำนองนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ำนี้เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยพ่ออีเมลได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไถนาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเต่าจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสาหร่ายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปขึ้นยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแจกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทําความเข้าใจว่าการกําจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทําความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอําเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับถ้าพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสั้นกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสั้นผู้ดําเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์064 480-5169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดิไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนดีพ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่มาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้วยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดิกีน้ําซ่านว่าเฒ่าที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกินซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้รวมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําและมื้อนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจบใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลายใจยะสิคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่ๆนํากันมันมานํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจ่อแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำร้านบ้านนี่นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ําจะไปใส่น้ําประปาใส่น้ําโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ํายูสาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาแล้วก็น้ํามันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ํามันพืชอย่างเดียวเด้อน้ํามันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถวเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมแล้วเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่นะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซื้อตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิจะคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทำลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทำลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวลงตายนะครับต้นเขาเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบาดย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตะๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่าอยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักน้อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไล่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเข่าไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่เนี่ยจักน้อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฟ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าเฮาฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามาก็เซาก็พักผ่อนซั่นตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห่เถียงนาไปพร้อมซั่นตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ้างให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

อ่าหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วหายอีฟอยอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจักนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเด็กเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดในเฮ็ดหน้าต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟอยแม่เป็นตะเลือต้นคือยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเรียบร้อยแล้วออกเขาไปขายจังสินะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับที่นี่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเจสั้นกับมาบอกมาจ่าสู่อีฟอยอีแม่ได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังสิไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันว่ากำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาหว่านมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับลำรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องวันนี้จะว่ามันยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี้มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆน่ะเนาะแนวใหญ่ๆวี้ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี้ปั๊บวี้ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ให้ดีร้อนแก๊กแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมามายังซะแล้วก็ไปตกกาดท่านเที่ยวก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขายังต่อเขายังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าเนาะอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ตัวน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดในเฮ็ดหน้าเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังได๋นะครับอากาศเป็นจังใดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังใดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแน่อีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอารังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อ่าได้เข้าหลายๆก็ไปขายเหมือนกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งเจ้าเอามาหยังเจ้าบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อข้าวหยังก็ว่าไปอีกได้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ซื้อบาดนี้ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้ใส่ซุ่มไก่ตีที่บาดนี้ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงบ่ดิบาดนี้ไว้แมวมาสีแล้วบาดนี้เกษตรกรเฮาแท้นที่เฮ็ดนาสิได้กินข้าวครับเฮ็ดนากินหญ้ากันแม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เนาะครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซุยปล่อยอีเมลได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้อพ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมันเดิมละแถมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งอคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเรียงราวของมันเรียงราวของอ้อยก็สิมาเว้ามาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิละสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี้ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราใกล้ๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสําหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169วันผ้ารวยศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร080755-2210อำเภอน้ำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้าง้วโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: เนื้อโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
8: ้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านไม้พิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพ่อแม่แม่อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้ท่านพ่อแม่แม่ได้ฟังเช่นเคยค่ะมีท่านใดเจ็บร้อนหรือแสบที่บริเวณลำไส้บ้างถ่ายยากถ่ายแล้วเจ็บลำไส้หรือทานอะไรไปแล้วออกร้อนที่ลำไส้บ้างสาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100%ได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และบรรเทาอาการอักเสบบริเวณลำไส้หรือบริเวณต่างๆภายในร่างกายที่มีอาการอักเสบเป็นแผลแซนโทนตัวนี้จะเข้าไปช่วยบรรเทาได้ค่ะทำให้ลดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอยากให้พ่อแม่แม่ลองเปิดใจทานดูนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: พญานาคราชในร่างทรงของสัมมเนทรัพย์ตอบท่านเจ้าคุณบอกว่าท่านเจ้าคุณจะต้องเป็นองค์ประธานในการประทับทรงทุกครั้งไปและผู้ที่จะเป็นร่างทรงคือสัมมเนหรือว่าแม่ชีผู้มีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นคารวาสไม่เอาประชาชนที่มาให้บำบัดทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี้จะต้องลงรายชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานเหมือนกับทะเบียนประวัติคนไข้ตามโรงพยาบาลแล้วจากนั้นจึงนำคนมีทุกข์ที่ได้ลงชื่อเสียงเรียงนามแล้วมาให้หม่อมฉันตรวจอาการดูว่าเขาเจ็บไข้เป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายก็จะได้สั่งยาให้กินเช่นยาไทยยาจีนยาฝรั่งหรือว่าสมุนไพรที่มีอยู่ตามเรือกสวนไร่นาแต่ถ้าเป็นประเภทโรคจิตฟั่นเฟือนมึนซึมกระทือเป็นป่วงเป็นบ้ามึนงงหลงไหลหวาดกลัวร้องไห้หัวเราะใจคอหงุดหงิดจิตไม่เที่ยงฝันร้ายนอนสะดุ้งผวาคิดมากปวดหัวมัวตาแล้วเป็นนานหรือว่าต้องคุณผีต้องคุณคนโดนกระทําผีเจ้าเข้าสิงเป็นโรคลมต่างๆไข้ชักหนาวร้อนเจ็บท้องเจ็บหน้าอกง่อยเปรี้ยเสียขาตามืดบอดปวดหลังปวดเอวหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยอะไรเหล่านี้ก็จะต้องรักษากันด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิตอำนาจของเทวฤทธิ์ท่านเจ้าคุณก็บอกว่าโอสาธุเป็นพระมหากรุณาของพระองค์เหลือเกินที่มีจิตคิดเมตตาต่อมนุษย์ผู้มีทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้หม่อมฉันก็พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามประสงค์ท่านเจ้าคุณบอกว่าเกิดความเชื่อมั่นแน่แล้วว่าวิญญาณที่ประทับทรงสัมมเนทรัพย์นี้คือพญานาคราชเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์บารมีในทางสัมมาทิฏฐิ เป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์รับบัญชามาจากพระอินทราธิราชก็ถามว่าแล้วพระองค์ต้องการจะให้มีเครื่องบวงสรวงบูชาอะไรบ้างหรือเปล่าพญานาคตอบว่าเครื่องบวงสรวงบูชาไม่เอาขายหน้าชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเศร้าหมองหม่อมฉันขอน้ำสักถ้วยก็พอแล้วด้วยว่าน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์สภาวะของพวกนาคราชคือต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อปัจจัยถ้าใครผู้ใดมีจิตระลึกถึงต้องการจะติดต่อกับหม่อมฉันก็ขอให้ตั้งถ้วยน้ำขึ้นแล้วก็ลอยดอกมะลิหอมจุดธูป7ดอกกล่าวอัญเชิญก็จะสามารถส่งกระแสจิตติดต่อกันได้ทันทีอันนี้พญาสัตโธนาคราชเป็นผู้กล่าวนี่คือต้นเหตุความเป็นมาแรกเริ่มเดิมทีที่จัดให้มีการประทับทรงพญานาคทั้ง7องค์ขึ้นที่วัดพระธาตุพนมตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีท่านเล่าบอกว่ามหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่า 2,500 ปีองค์นี้เป็นที่รวมชีวิตจิตใจของชาวภาคอีสานและชาวฝั่งลาวทั่วประเทศเมื่อมีงานประจำปีจะมีประชาชนสองฝากวังโขงมานมัสการเป็นแสนๆมาขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคทั้ง7ไปกินไปทารักษาโรคภัยไข้เจ็บจนหายเป็นปกติเป็นที่เลื่องลือในความมหัศจรรย์บ้างก็มาขอหยูกยาบ้างก็มาขออาบน้ำมนต์บ้างก็มาขอบูชาพระเครื่องชุดที่พญานาคทั้ง7ปลุกเสกการทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคราชเจ้านี่ก็แปลกอยู่ท่านสั่งให้อัตมาเอาน้ำใสสะอาดใส่หายเอาผ้าขาวสะอาดหุ้มปากหายให้แน่นแล้วยกก็ไปตั้งไว้ติดโคนฐานองค์พระธาตุภายในกำแพงแก้วเก็บไว้ที่นั่นอย่างน้อย1คืนเพื่อให้ท่านเสกคาถาเทวฤทธิ์วันรุ่งขึ้นก็เอาออกมาถ่ายใส่หม้อน้ำมนต์ของอาตมาที่กุฏิเมื่อใครเป็นอะไรมาก็ขอให้มาขอก็ให้เขาไปนะท่านเจ้าคุณเล่าว่าเวลานั้นวัดพระธาตุพนมเกือบจะกลายเป็นโรงพยาบาลไปโดยปริยายวันๆมีคนมาให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ขาดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณดิลกที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นมีผู้ชายวัยกลางคนแต่งกายเรียบร้อยโผล่เข้ามากราบเท้าท่านเจ้าคุณประหลกท่านเจ้าคุณก็ถามว่ามีอะไรหรือโยมผู้ชายคนนั้นก็ตอบหน้าเสียวๆในตาเหม่อลอยจิตไม่เที่ยงครับท่านพ่อไม่ค่อยสบายใจครับกลุ้มใจคิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับวิตกเป็นทุกข์กลัวโน่นกลัวนี่ไม่มีเหตุผลบางทีอยากจะร้องออกมาดังๆหรือไม่ก็วิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปตามเรื่องผมกลัวตัวเองจะเป็นบ้าครับท่านเจ้าคุณก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกไอ้จิตคนเรามันก็นี่แหละโยมเอ้ยแบบนี้แหละเราไม่อยากจะคิดมันก็คิดจิตมันคอยแสหาอารมณ์เกาะเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยมันซุกซนไม่อยู่นิ่งเหมือนกับเด็กๆนะไอ้อย่างนี้ต้องตีต้องปราบมันให้อยู่หมัดไม่งั้นมันไม่เข็ดอ่ะไปกราบพระธาตุมาแล้วใช่ไหมล่ะไปบอกแล้วใช่ไหมดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเอาน้ำมนต์ไปกินขวดเดียวก็หายเดี๋ยวลงชื่อเสียงเรียงนามไว้ในสมุดซะหน่อยตามระเบียบนะโยมนะชื่ออะไรล่ะผู้ชายคนนั้นก็บอกชื่อนามสกุลบ้านช่องห้องหอท่านเจ้าคุณก็จดลงไว้ในสมุดเล่มใหญ่เหมือนกับทะเบียนประวัติของโรงพยาบาลเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ำมนต์สำหรับกินไปขอที่กุฏิเจ้าอาวาสนะแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์ข้างกุฏิแม่ชีนวดให้มันเย็นกายเย็นใจพอรับน้ำมนต์กลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้แต่งขันห้าขันแปดเอาขวดน้ำมนต์ขึ้นหิ้งไว้บูชาว่านโมนะยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธาตุพนมนาคานี่ก่อนจะใช้น้ำมนต์ให้อธิษฐานทุกคราวไปน้ำมนต์ยังไม่หมดขวดหายแน่รับรองโยมเขาก้มกราบมีสีหน้าแช่มชื่นเห็นชัดเจนแล้วก็คลานถอยไปเงียบๆคุณดีหลกก็มีความรู้สึกว่าคำพูดของท่านเจ้าคุณนี่จะทำให้โรคจิตไม่เที่ยงของเขาหายไปแล้วตั้งครึ่งพออาบน้ำมนต์อันเย็นฉ่ำแล้วแถมกินเข้าไปอีกอึกสองอึกที่นี่หายเด็ดขาดไม่ต้องสงสัยนะท่านเจ้าคุณเรียกศิษย์วัดให้ไปเอาอะไรบางอย่างจากกุฏิใหญ่ของท่านมาสิ่งที่ลูกศิษย์วัดยกมาก็คือขวดโหลใบใหญ่บรรจุก้อนสีขาวๆกลมๆ มากมายมองผาดๆคล้ายๆลูกกวาดที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขาวไอ้แบบที่เด็กๆชอบซื้อกินกันคุณนี่หลอกคิดว่าท่านเจ้าคุณจะเลี้ยงลูกกวาดนะแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะท่านบอกว่ามันคือก้อนนิ่วทั้งนั้นเป็นก้อนนิ่วที่สามเณรทรัพย์ใช้ปากดูดหรือว่าสูบออกมาจากท้องคนที่เป็นนิ่วขณะที่พญานาคราชเจ้าเข้าประทับทรง เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากใครๆเห็นแล้วต่างก็ตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่สามเณรทรัพย์สามารถสูบก้อนนิ่วออกมาจากท้องคนไข้ได้บางคนที่หัวสมัยใหม่ไม่เชื่อในเรื่องอำนาจพุทธคุณหรือว่าอำนาจเทวฤทธิ์ก็หาว่าสามเณรทรัพย์แสดงกลแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดผู้ที่เป็นนิ่วหายทุกรายไปคุณดิโลกจัดแจงเทก้อนนิ่วออกจากขวดโหลจนหมดเกลี้ยงเอามือจับลูบคลำดูอย่างพินิจพิเคราะห์ก้อนแล้วก้อนเล่าแต่ละก้อนแข็งลักษณะหินปูนใหญ่เล็กต่างขนาดคละกันไปบางก้อนก็มีเลือดแห้งๆติดกรังอยู่เหมือนก้อนนิ่วที่เคยเห็นอยู่ตามขวดโหลของโรงพยาบาลหลายแห่งที่เขาตั้งโชว์ไว้ให้ประชาชนชมก้อนนิ่วทั้งหมดนี้ออกจากท้องคนไข้ประมาณ200กว่ารายยังมีอยู่ที่กุฏิใหญ่อีกหลายขวดโหลรวมแล้วเป็นจำนวนหลายพันรายที่ถูกสามเณรทรัพย์ดูดนิ่วออกจากท้องรักษาให้หายด้วยอำนาจเทวฤทธิ์อันลึกลับมหัศจรรย์ที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้แจ่มแจ้งคุณดิโลกก็ถามว่าสามเณรทรัพย์สูบนิ่วออกจากท้องคนไข้ด้วยวิธีการยังไงครับท่านเจ้าคุณก็อธิบายบอกว่าขั้นแรกจะต้องทำพิธีอัญเชิญพญานาคราชเจ้าทั้ง7มาชุมนุมเสียก่อนต่อจากนั้นสามเณรทรัพย์ก็จะเข้าสมาธิจิตติดต่อเข้าเฝ้าพญานาคทั้ง7ตอนนี้เองพญานาคองค์ใดองค์หนึ่งจะเข้าทับทรงสามเณรทรัพย์ท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นประธานในการทับทรงนี้จะให้คนไข้ที่เป็นนิ่วนั่งหันหน้าเข้าหาแท่นพุทธบูชาห่างจากสามเณรประมาณ1วาโดยมีผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนาธุระอีกรูปหนึ่งนั่งอยู่ห่างๆหลับตาทำสมาธิจิตคอยตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อพญานาคเข้าทับสองสามเณรทรัพย์แล้วพญานาคจะบอกให้คนไข้ที่เป็นนิ่วนั่งตามสบายเพื่อให้ท่านตรวจหาก้อนนิ่วในท้องและโรคภัยอื่นๆที่อาจจะมีแอบแฝงอยู่ใช้เวลาตรวจประมาณ1นาทีก็จะสามารถบอกได้ว่าในท้องมีนิ่วกี่ก้อนจากนั้นก็ให้คนไข้อ้าปากขึ้นต่อมาครู่เดียวพญานาคก็จะดูดเอาก้อนนิ่วในท้องออกมาแล้วก็พ่นออกจากปากคือปากของสามเณรทรัพย์โดยก้อนนิ่วนี้จะมาเข้าปากสามเณรทรัพย์ที่ประทับทรงก่อนแล้วก็จึงจะพ่นออกมาอีกที
0: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทนำคุดครับได้มาเยี่ยมพ่อที่จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับผม
1: อำเภอนี่อำเภอไหนพ่ออ
2: ำเภอตำบลหน่วยตอนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคร
1: ับ อ๋อเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิ
2: ครับผม
1: ครับพ่อชื่อที่ไหนพ่อ
2: พ่อยินแสงทองครับ
1: พ่อยินแสงทอง
2: ครับผม
1: ไอ้บ้านเลขที่
2: คันเอาบ้านเลขที่ของลูกเนาะอยู่คุณเนาะ
1: ครับ
2: บ้านเลขที่อันนี้ก็229
1: อ๋อที่พ่ออยู่นี่229
2: ครับผมครับ
1: อันนี้อื่นบ้านอย่างครับ
2: บ้านใหม่พระเอียง
1: บ้านใหม่พระเอียงตำบลห้วยต้อน
2: ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
1: ครับอยากถามคุณพ่อว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไร
2: ปวดขาครับปวดหัวขาปวดเข่า
1: ครับ
2: ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดขามึนเสียไปน้ำขาเนี่ยครับ
1: ครับเป็นมาโดนติพ่อ
2: เป็นมา3ปี4ปีอย่างนั้นครับ
1: ครับได้ไปหาหมอเพิ่นก็ให้ได้ยามากิน
2: ให้ได้ยามากินพอทุเลาครับ
1: ครับก็บ่ดีขึ้นปานใด
2: บ่ดีขึ้นปานใด
1: ครับ
2: แต่มากินน้ำมังคุดนี่ก็รู้สึกว่าทางระบบขับถ่ายเลี้ยงยางไปใส่มาใส่กระเบาเนื้อเบาตัวดีอยู่
1: ครับครับที่ว่าดีขึ้นเนาะ
2: ครับดีขึ้น
1: รู้สึกปวดขาก็เบาลงแต่พอ
2: ครับท้ายสะดวก
1: อ๋อท้ายดีขึ้น
2: ครับ
1: ครับ
2: ที่แกมันเป็นอันโรคขันโรคขันมุนมานหรือภูมิแพ้น่ะ
1: ครับ
2: ก็หายไปครับ
1: อ๋อแบบว่าเบาไปเลยรู้สึกว่าดีขึ้นหลายเติบ
2: ดีขึ้นหลายเติบ
1: ครับ
2: ขันบ่ได้เก่าครับ
1: แต่ก่อนนี่มันสิขันแต่พอ
2: ขันคันตามเนื้อตามตัวขึ้นมันเป็นผื่นน้อยๆเป็นตุ่มน้อยๆเดี๋ยวนี้หายปกติแล้วครับ
1: จะเป็นภูมิแพ้เหรอพ่อเนาะ
2: ครับภูมิแพ
1: ้เป็นมาโดนเดียวกันหรือภูมิแพ้
2: เป็นมาโดนแล้วครับ
1: อ๋อครับ
2: 3 4ปีแล้วครับ
1: ครับมากินน้ำมังคุดแล้วดีขึ้น
2: กินน้ำมังคุดแล้วก็หายเลย
1: ครับ
2: เริ่มกินวันแรกนะครับ2ขวดนะ
1: ครับ
2: มันไรหรือจังได๋บ่นะครับ
1: ครับแม่นครับช่วงแรกมันแบบปรับสภาพร่างกายเฮาอยู
2: ่ปวดมืดเนื้อมืดตัว
1: ครับ
2: ผู้ใดมานั่งเรียนน้ําก็บ่อยากเว้า
1: อ๋อยังบ
2: ่มันปวดหลาย
1: ครับเอาใจบ่ดีอยู่
2: ทําใจบ่ดีมันงุดงิด
1: ครับครับ2ขวดนี่เนาะ
2: มันปวดมันปวดทําไรมือ3เอาขวดที่3ด้วยจังซี
1: ่ครับ
2: บ่ปวดครับ
1: อ๋อรู้สึกเบาแล้ว
2: รู้สึกเบาแล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: บัดนี้เพราะว่าซื้อมา3ขวดแล้วกินให้เบิดมาเด้อ
2: ครับ
1: ครับ
2: รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไปหลายระบบขับถ่ายก็ดี
1: ครับ
2: แล้วก็การยาง
1: ครับ
2: แล้วก็รู้สึกว่าก้าวขาได้สะดวก
1: แต่ก่อนนี่เป็นยังไงพ่อ
2: มันเส้นมันยืดลงพื้นนะครับ
1: ครับ
2: ยืดลงพื้นแล้วก็ปวดเหมือนเสียไปน้ำเนื้อน้ำตรงที่ว่าบอกว่าถึงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วระบบขับถ่ายก็แต่ก่อนบ่ได้กินน้ำมังคุดนี่ทายกระปดกระแปด
1: ครับทายบ่ดี
2: ทายกระปดกระแปด
1: ครับ
2: บ่แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นหลายแล้วทา
1: ครับลูกครับทาย
2: ทายตามปกติครับ
1: ครับ
2: ครับช่วงเช้าแล้วช่วงเย็น
1: ครับ
2: บางทีเช้าไม่ทายเย็นทาย
1: อ๋อก็คือว่าสม่ำเสมอทุกวันอยู
2: ่ครับ
1: ครับ
2: ทายทุกวันอยู
1: ่ครับ
2: ครับ
1: แต่ก่อนนี่ถึงมือทายบ่
2: แต่ก่อนนี่3มือ4มือทายเที่ยนึงคร
1: ับอ๋อลูกครับทายติ
2: ครับ
1: ครับ
2: ทายก็ทายยากนั่งอยู่เป็นชั่วโมง
1: ครับ
2: เวลาออกมาที่ก็เป็นก้อนคลอแคลนนั่น
1: ครับ
2: บ่สะดวกคร
1: ับ ครับระบบขับถ่ายดีหรือว่าดีหลายเติบเนาะพ่อเนาะ
2: ครับดีหลายเติบอยู่ครับ
1: ครับแต่ว่าส่วนที่ดีก็มีระบบขับถ่ายเนาะ
2: ครับระบบขับถ่าย
1: เสีย
2: แต่ก็ขื่นคัน
1: น้ำ
2: เน
1: ื้อ
2: น
1: ้
2: ำโตนี่ภูมิแพ้นี
1: ่ครับครับ
2: ดีขึ้นหลายแล้วระบบขับถ่ายก็ดี
1: ครับ
2: แล้วก็ปวดหัวเข่านี่ปวดขานี
1: ่ครับ
2: เหมือนเสียซาน้ำมือน้ำตีนนี่ก็
1: ครับ
2: ค่อยเบาบางไปแล้ววัน
1: เบาบางครับมันจะค่อยส่อมแซมไปพ่อเพราะว่ามันค่อยส่อมไปทีละอย่างเนาะให้มันดีเบิดซื้อยางพร้อมกันมันก็บ่แม่นเนาะ
2: ครับมันดีพร้อมกันทุกอย่างมันก็เป็นไปบ่ได้ครับ
1: ครับมันก็ค่อยส่อมแซมไปทีละอย่างละอย่างไปครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาโดนนะพ่อเนาะ
2: เปลี่ยนมาโดนครับ
1: ร่างกายเขามันใส่อายุเท่าไหร่แล้วพ่อนะฮะ
2: 83แล้วครับ
1: โอ้83ปีแล้วครับครับ
2: 83ปี
1: ครับนั่นแหละเขาไอ้ช่วงนี้ก็ซ่อมแซมเนี่ยเพราะมันหลายปีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: มันหลายปีแล้ว
1: ร่างกายเขาก็ซ่อมเนี่ยเขาก็นี่แหละบำรุงร่างกายดื่มได้ เรื่อยๆครับน้ำมังคุดมันบ่มีผลข้างเคียงครับบ่มีสารตกค้างพ่อ
2: คร
1: ับดูแลสุขภาพ
2: มันเป็นอาหารเสริมพ่อหมอครับ
1: อาหารเสริมครับมันบ่ได้เป็นว่าไปเป็นคือยังยาหมอนะพ่อครับตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมครับให้ร่างกายเฮาครับบ่มีผลข้างเคียงครับพ่อกินได้เรื่อยๆครับกินเพิ่มว่าอาการเฮาดีขึ้นนะกินมันละครั้งก็ยังดีครับมันละครั้งก่อนเช้าสินะครับ
2: แต่ก่อนผมก็กินเช้ากินแรงแล้วครับ
1: ครับช่วงนั้นเฮาดูแลตัวทองอยู่แล้วแม่นครับ
2: พวก3ขวด4ขวด
1: แม่นครับช่วงนี่แหละเฮาดูแลเฮาต้องเช้าแรง
2: เช้าดื่มแรง
1: ครับร่างกายเฮาเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะพ่อเฮาลดลงได
2: ้ซุมือนี่ผมเอาแต่ตอนเช้า
1: ครับๆ
2: ก
1: ิน
2: ตอนเช้า
1: ก็ว่าเฮาดีขึ้นหลายเติบแล้วก็เลยว่าดื่มกินได้ตอนเช้าได
2: ้ครับผม
1: ครับพ่อกินจากวันแล้วพ่อ
2: หมดไปแล้ว6ขวดขวดที่7เริ่ม
1: อ๋อครับ6ขวดแล้วเนาะ
2: ครับ6ขวดแล้ว
1: ครับก็คุ้มค่าอยู่เนาะพ่อราคาเนี่ย
2: คุ้มค่าอยู่ครับ
1: ครับ360บาทเอง
2: ครับ360บาท
1: ครับคุ้มค่าเพราะว่าเฮาก็ลองหลายวิธีแล้วเนาะ
2: ครับ
1: หนูเลี้ยงแต่ของมาหลายปีแล้วว่ามันบ่ดีขึ้นมากินน้ําคุณแล้วดีขึ้นอ
2: ย่างอื่นก็กินมาพอแห้งแล้ว
1: ครับลองเบิดทุกอย่างแล้ว
2: ครับ
1: แล้ว
2: น้ํามังคุดนี่รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวดี
1: ครับ
2: คอยไปเรื่อยๆลองเบิ่งไปเรื่อยๆไปสักก้อนครับ
1: ครับ
2: บ่แม่นบ่ได้หยุดกินดอกคร
1: ับครับ
2: กินไปเรื่อย
1: ๆครับหรือว่าร่างกายให้รางวัลชีวิตเฮาเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ดูแลคําว่าร่างกายเฮาก็ใช้งานมาหลายเติบแล้วเฮาก็คอยดูแลไปเรื่อยๆ
2: ครับ
1: ครับ
2: เรียบร้อย
1: คราวนี้พี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามก็มาหาได้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับมาถามได้
1: ได้ยินอยู
2: ่โอ้ให้เพิ่นฟังก็ได้แล้วครับ
1: ครับนี่ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับในพ่อดูแลสุขภาพต่อไปครับ
2: ถูก
1: ครับผมคุณพระรักษาที่บรรดาคุณครองครับ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: มาเล่าถึงเรื่องของพระธาตุพนมกันต่อท่านผู้ฟัง ในตำนานเก่าเล่าถึงปีพ.ศ. 2444มีพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชาวเมืองอุบลคือพระครูศรีทาวัดบุรพาพระอาจารย์หนูพระอาจารย์หนูนี่ต่อมาได้เป็นพระปัญญาวิสารเถระเจ้าอาวาสวัดสระประทุมกรุงเทพแล้วก็มีพระอาจารย์เสากันตสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทั้งสี่รูปนี่เดินทุดงมาจำพรรษาอยู่ที่ป่ารอบสระตะพังทองโบราณสถานที่อยู่บริเวณนอกกำแพงวัดธาตุพนมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ท่านก็เห็นองค์พระธาตุพนมในฐานะเป็นก้อนมรดกศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษคร่ำคร่าเศร้าหมองมากตามองค์พระธาตุมีต้นโพต้นไทรโตขนาดเท่าแขนลงมาจับเกาะอยู่ตามซอกอิฐซอกปูนทั่วไปไม่มีผู้ใดจะมีบุญญาภินิหารสามารถซ่อมแซมได้เพราะว่าผู้ใดริเริ่มจะทำขึ้นก็เกิดเจ็บป่วยก็โทษเทวดาอารักษ์พระธาตุว่าไม่ให้ทำแม้ชั้นที่สุดรูปและแผ่นหินที่ตั้งอยู่ในที่ต่างๆตามบริเวณพระธาตุก็พากันหวาดระแวงกลัวกันไปหมดไม่กล้าปีนป่าเหยียบย่ำเลยเพราะปรากฏว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นได้รับโทษทันตาเห็นต้องเสียเครื่องเส้นขาวหวานเป็นพลีกรรมชาวบ้านชาววัดถือกันแบบนี้หมดก็เลยพากันบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไม่กล้าแตะต้องอะไรแม้แต่วิหารใหญ่หลังนี้เล่ากันว่าเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ปฏิสังขรณ์ไปอย่างสวยงามจนเล่ากันว่าผู้ใดเข้าไปในวิหารหลังนี้แล้วจะเหลืองเป็นสีทองทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกหอพระแก้วมาบัดนี้พังทลายลงไปเป็นกองอิฐกองปูนไปหมดเวลานั้นลานพระบรมธาตุมีหญ้าคาเกิดตามซอกอิฐซอกปูนแม้กระทั่งแผ่นหินที่ปูก็ผุพังรกเรื้อแทบจะหาที่นั่งกราบไหว้ไม่ได้องค์พระธาตุพนมและวัดก็เสื่อมโทรมมากน่าใจหายนับตั้งแต่เจ้าราชครูโพนสเม็กหรือว่าพระอรหันต์ภัยสร้อยสังคนายกแขวงจำปาสักเมืองลาวมาบูรณะเมื่อปี2233แล้วก็ไม่มีใครมาบูรณะอีกเลยแล้วนับมาจนกระทั่งถึงบัดนั้นเวลานั้นเป็นเวลาถึง211ปีแล้วพระธุดงชาวอุบลทั้งสี่รูปก็สันนิษฐานกันว่าอันโบราณวัตถุที่สำคัญในพระพุทธศาสนานี้เมื่อมนุษย์ขาดสมรรถภาพในการคุ้มครองรักษาแล้วชรอยเทพเจ้าผู้มีห่วงความห่วงใยในพระศาสนาก็จะเข้าพิทักษ์เสียเองเมื่อผู้ใดไม่มีบุญวาสนาสมควรจะปฏิสังขรณ์ก็หวงแหนไว้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่ามักจะมีอันตรายแก่ผู้ที่ขาดความคารวะเสมอพระธุดงค์ทั้งสี่รูปก็เกิดความสลดใจอยากจะซ่อมแซมองค์พระธาตุพนมแต่มาคิดว่าอำนาจวาสนาของตนไม่เพียงพอจึงได้แนะนำมัคคนายกชาวธาตุพนมให้ลงไปอาราธนาเอาท่านพระครูวิโรธรัตโนบลวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลตอนนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดรพิทักษ์คณะเดชขอให้ท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าพาซ่อมพระบรมธาตุซึ่งท่านพระครูก็ยินดีรับขึ้นมาตามความประสงค์ขณะที่พระครูวิโรจน์รัตโนบลได้พาชาวบ้านซ่อมแซมพระธาตุพนมอยู่นี้เกิดอุบาทขึ้นโดยมีผู้ประกาศตนว่าเป็นเจ้าผู้มีบุญคุมสมัครพรรคพวกตั้งมั่นอยู่ที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลประกาศว่าควายตู้ก็คือควายหนุ่มชะกันเนี่ยแหละควายตู้กับหมูนี่จะกลายเป็นยักษ์เงินทองจะกลายเป็นกรวดหินกรวดจะกลายเป็นเงินทำให้ประชาชนผู้อ่อนการศึกษาขาดเหตุผลและเชื่อถือกันมากถึงขนาดหอบหินหอบกรวดไปให้เจ้าผีบุญนี่เสกเป่าแล้วก็หาบกลับคืนมาบ้านสักการะบูชารอวันที่จะให้เกิดเป็นเงินเป็นทองพวกนี้เรียกว่าผีบ้าผีบุญพากันกำเริบขึ้นจะยกเข้ายึดเมืองอุบลจนทางราชการจัดการปราบปรามด้วยกองทหารชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายก็ไม่มั่นใจในค่าเงินของตัวเกรงจะกลายเป็นก้อนกรวดไปแล้วทีนี้ก็เลยนำเงินมาบริจาคสมทบซ่อมพระธาตุเพื่อหวังกุศลผลบุญเป็นจำนวนมากทำให้การปฏิสังขรณ์พระธาตุนี่สะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อซ่อมพระธาตุเสร็จแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ100ชั่งเวลานั้น ท่านพระครูก็มอบให้พระยาพนมนครานุรักษ์เจ้าเมืองนครพนมนำไปเก็บรักษาไว้ส่วนท่านและพระคณาจารย์มั่นภูริทัตโตก็พากันเดินทางกลับอุบลครั้นการต่อมาเจ้าเมืองนครพนมซึ่งรับเงินฝากนี้ไว้เนี่ยประมาทปล่อยให้มีการเอาเงินวัดพระธาตุพนมจำนวนนี้ไปทำทุนหมุนกำไรกันเมื่อทางวัดขอเงินคืนมาสร้างหอพระแก้วใหม่เงินขาดไปมากได้คืนมา 4,000 บาทเท่านั้นเองเป็นที่ครหานินทาในหมู่ประชาชนมากครั้นอยู่มาณกาลวันหนึ่งเดือน6ปีพ.ศ.2450ฝนตกฟ้าคะนองน่ากลัวฟ้าผ่าสนั่นวันไหวลงมาไหม้จวนข้าหลวงนครพนมและอาคารบ้านเรือนทุกหลังลุกโชติช่วงไฟท่วมท้องฟ้าแดงฉานหอนั่งผู้ว่าราชการนี่พังทลายย่อยยับไปในกองไฟมหึมาข้าวของทรัพย์สินอันมีค่าภายในบ้านถูกขนย้ายออกจากจวนไปไว้กลางทุ่งนาหลังบ้านเป็นโกลาหลแต่ปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าสายอสุนีบาตเป็นสีเขียวพุ่งปราศจากฟ้าเป็นทางไฟน่าสยองพองขนตามไปไหม้ทรัพย์สินข้าวของที่อยู่กลางทุ่งนานั้นวอดวายหมดสิ้นในขณะเดียวกันเรือสินค้าที่ยืมเงินวัดไปจากเจ้าเมืองจำนวน2ลำในแม่น้ำโขงก็ถูกลมพายุอุบาทพัดตีล่มจมลงใต้ท้องน้ำหายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่องค์พระธาตุพนมเป็นอันมากประชาชนพากันวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มความยำเกรงมากขึ้นอภินิหารพระธาตุพนมอีกตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่าเมื่อปี2445พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ได้สั่งให้นำกลองมโหระทึกของพระธาตุขึ้นไปไว้ในตัวเมืองนครพนมกลองมโหระทึกนี้เป็นของวัดของพระธาตุเวลานั้นคนงาน 4-5 คนมาหามออกจากวัดไปถึงประตูถนนอิฐหน้าวัดประตูที่1เกิดเหตุวิปริตอัศจรรย์ต่อหน้าพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์คือมีเสียงตึงตังในกลองมโหระทึกนั้นแล้วก็มีสัตว์ประหลาดใหญ่เท่าคนตัวเป็นขนสีดำรุงรังหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัววิ่งออกมาจากกลองแล้วกระโจนลงบึงทางใต้วิ่งไปบนน้ำแตกกระจายเป็นระรอกเสียงดังเหมือนควายตัวโตวิ่งลุยน้ำไปอย่างนั้นพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์และคนงานตกใจกลัวลืมสติไปชั่วระยะหนึ่งพอได้สติก็ทิ้งมโหระทึกพากันวิ่งหนีร้องลั่นว่าผีหลอกต้องนำมโหระทึกนี้กลับไปไว้ในพระธาตุอย่างเก่าต่อมาคนเหล่านี้ก็พากันล้มป่วยลงอาการหนักต้องให้ญาติพี่น้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาลาโทษเทวาอารักษ์องค์พระธาตุจึงได้หายเป็นปกติเมื่อปีพ.ศ. 2497มีงานยกฉัตรพระธาตุพนมเป็นรัฐพิธีใหญ่โตมโหฬารจัดงาน7วัน7คืนผู้คนเป็นเรือนแสนมืดฟ้ามัวดินภายในบริเวณพระธาตุนี่ขยับตัวไม่ได้เลยคนที่อยู่ข้างในจะออกก็ออกไม่ได้เพราะคนแน่นยังกับแป้งยัดทนานวันสุดท้ายของงานเวลา5ทุ่มประชาชนเรือนแสนในบริเวณงานได้เห็นลำแสงประหลาดเป็นลำยาวพุ่งปราดข้ามโขงมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางกองทหารสนามเหนือก็เตรียมพร้อมเพราะว่าเข้าใจว่าข้าศึกได้ยิงจรวดไฟมาจากทางฝั่งประเทศลาวลำแสงประหลาดนี้พุ่งตรงข้ามบึงมายังหน้าวัดพระธาตุมีลักษณะกลมโตเท่าลูกมะพร้าวสุกสว่างเปล่งลำแสงหลายสีเป็นทางยาวเหมือนกับดาวหางสร้างความแตกตื่นโจจันให้แก่ประชาชนเรือนแสนในบริเวณงานเป็นอันมากลำแสงดวงไฟนี้ได้เลี้ยวอ้อมวัดไปทางทิศใต้แล้วหายไปในความมืดประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพระบรมธาตุได้ทำปาฏิหาริย์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มานมัสการในงานนี้ได้ชื่นชมยินดีกัน

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงนะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: อำเภอหนองบ่อแดง
2: ไอพ่อซื้อที่ไหนพ่อ
3: ซื้อพ่อหนูพิน
2: พ่อหนูพิน
3: อัดเต็ด
2: ครับอยู่บ้านเล็กที
3: ่บ้านเล็กที่214
2: ครับ
3: บ้านพ่ออยู่ในบ้านพุทธ
2: บ้านของพ่อ
3: บ้านนนท์สำลันด้วยกันนะ
2: บ้านนนท์สำลันเนาะครับตำบล
3: ท่าใหญ่อันเดียวตำบลเดียวกันดีละ
2: ตำบลท่าใหญ่ครับอำเภอหนองบ่อแดงเนาะครับจะถามไอ้พ่อว่าก่อนที่สิมากินน้ำมะกรูดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: มันก็ปวดขาไม่ได
2: ้ปวดขา
3: ปวดหัวเข่าเด้อกับเบาหวานความดันนี่ละ
2: ที่เปลี่ยนอยู่เนาะ
3: ครับอยู่เดือนนะ
2: ครับ
3: มาฟังวิทยุได้ยินว่าอันนี้พ่อเป็นเบาหวานผสมเบาหวานมานี
2: ่ครับ
3: ไตก้าขันซี่แล้วกินดีขึ้นกินอันนี้ก็นับว่าก
2: ็
3: กินอันนี้เบิ่งนะ
2: เห็นในตัวอย่างในวิทยุ
3: มาเพิ่นวิทยุ
2: ครับมาเพิ่นกินแล้วดีขึ้นเนาะ
3: กินดีขึ้นเท่านี
2: ้ครับเลยมาลองเบิ่ง
3: ลองเบิ่ง
2: ครับ
3: บัดนี้ลองเบิ่งมาก็เบิด
2: อาการที่ดีขึ้น
3: สันหลังมันปวดมันเจ็บ
2: ม
3: ันพื้นอ่ะ
2: ครับ
3: ว่าปวด
2: แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นไงพ่อแข็งแรงขึ้นบ่รู้สึกใจ
3: โอ้ยก็ไปปีนภูก็ว่ามัน
2: ก็
3: ห่างกันแต่ถึงภูบ่
2: อ๋อไปภูก็ได
3: ้กับเพิ่นนี่ละ
2: ไปกับอันหมู่กันเนาะครับ
3: ก็บ่มีไอ้โด
2: ไปทํางานแบบว่ามันบ่เมื่อย
3: บ่เมื่อยอ่ะ
2: คือแต่เก่าเนาะ
3: มันบ่คือแต่เก่าแต่ที่พ้นแต่ฮอดตีนจ้ําทุบ
2: ไปบ่ไหวแล้วบัดนี
3: ้
2: ฮอดตีนเขาขึ้นบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ว่า
3: ไปได้
2: มันนี่รู้สึกในตัวเจ้าของเนาะพ่อเนาะ
3: แม่นอยู
2: ่ไปแล้วมันนี่ได้ขากับบ่ปวดคือแต่กี
3: ้บ่ไปอันทางกับเสียก็บินแต่ฟังแล้วพาก็ไปซะซื้อประพฤกมันก็บ่เวียนได้หลาย
2: ครับรู้สึกว่า
3: ใครอยู่
2: ครับครับรู้สึกว่าม
3: ันยังอยู่เดียวแล้วเดี๋ยวจะตาตอนนี
2: ้ครับครับ
3: ไ
2: ปตาครับมันก็ค่อยไอ้สมเสียมไปพ่อครับมันก็ดีไป
3: กับเบาหวานนะจากก็มันที่ขึ้นจากมันที่ลง
2: ได้
3: มันรู้จักได้ตัวของที่วางได้ก็สร้างเถอะ
2: ครับ
3: สมเกี่ยวของเบิ่งเด้อ
2: ครับ
3: แต่เก้พอมันหนึ่งเข่าเด้อบาดนี้ออกมาแล้วบ่ทันได้ใส่บ่ทันได้เอาเข้าใส่หัวดอกม
2: ัน
3: นี่สั่นตดๆๆๆมันใจสั่นตด
2: ๆครับ
3: เหี้ยแตกหน้าแตกหลังโลด
2: นี่เป็นอาการนั่นเลย
3: บ่ว่านะอาการนั่นบาดนี
2: ้
3: มากินน้ําตาลกับข้าว
2: ครับ
3: 2-3 คําแล้วก็หายไป
2: ที่เป็นอาการบ่ว่านั่นที
3: ่
2: ครับ
3: จะดึงขึ้น500
2: ครับเคยขึ้นถึง500
3: ขึ้น500
2: เกือบไม่น็อกนําพ่อ
3: พุ่นน่ะไปนครนายกไปอยู่ลูกพุ่นน่ะกินไม้ไข้ยุง
2: ครับ
3: ว่าใจยังตัวยัง
2: ครับ
3: ง่อยตายว่าท่านเมื่อวานเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นที่ลงหัวจักบ่
2: ไม่ได้ที่หัวจักนี่ตั
3: วเฮารูปจักรูปหน้าเฮานี่มันที่เป็นซาซามันที่เป็นหนักกระเดียมดอก
2: อ
3: ันนี้มันขึ้น
2: ครับอ๋อ
3: ท่านคําลงมันนี่มีไอ
2: ้ครับ
3: มีอาที่ออก
2: ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นในรูปปกติ
3: บ่เป็นหยัง
2: รู้สึกได
3: ้ช่วยหน่อยยามมื้อเช้ารูปหน้ากะว่าแห้งๆจ้ะเฮารูปครับมันขึ้นน่ะเฮารูปที่รู้จัก
2: เออที่รู้จักเลย
3: อันนี้มันดีๆอยู่นี่ล่ะ
2: ครับรู้สึกมันมีบอกข้อนี้ตัวเฮาเนาะ
3: บอกได้ตัวเฮานี่ล่ะ
2: ครับอ๋อมาได้มานี่ค่อยรู้จักหน้ามันคุ้นมั้ยน่ะครับพ่อ
3: ครับ
2: ได้แนะนํา
3: ครับ
2: มีอยู่มาอ๋อก็เลยอยากลองเบิ่ง
3: ไปพุ่นกับเว้ามา
2: ครับ
3: มีสันได้เว้ามา
2: หลายภาคก็เลยลองเบิ่ง
3: ฟังอย่างวันนี่ก็เว้ามาหลายมองหลายบ่นอยู่เขาก็ว่าอาการเบาหวาน
2: ที่ข
3: ึ้นท่าน
2: ครับ
3: จังซี่ห่วยกูสิซื้อมาล้อมกันนะว่าว่าสวนเพิ่นนี่ละ
2: ครับครับสวนหมู่กันไปซื
3: ้
2: อกินน้ํากันก็ดีน้ํากันนะพ่อเนาะ
3: ซื้อที่แรกมาขวดนึงเนาะ
2: ครับมาลองกัน
3: ไปซื้ออีก2ก็มาคนละ2ขวด
2: ครับ
3: วันนี้พ่อใหญ่ใส่คั่นเราบัดบ่มีเบอร์โทร
2: ครับ
3: อันนั้นเมียแกกินที่ถึงอยู่หรอก
2: ครับ
3: คันกินแล้วบัดนี้มันเดียดมันเดียดมันคันน้ำมูกเนี่ย
2: ครับ
3: คันอาการคันนี่กินไปโดนเด้อสนอก
2: แม่นๆครับมีตัวอย่าง
3: ครับมันคันมันถึงแล้ววัน
2: มันไรมันกำลังไรโรคครับ
3: บัดนี้กินเอาล่างขวดกิน
2: ครับ
3: มันตอกแมงมุมคักๆมันน่าไส้สองโจกแล้วโจกสองหักครึ่งนึง
2: เอาล่างขวดกินพ่อจะได้นะพ่อเนาะ
3: จะได
2: ้มันมีประโยชน์
3: บัดนี้มานอนย้ำขึ้น
2: ครับ

0: ทำกันก็บอกหลานเพื่อนไปซื้อมาล้อมกันเลยแล้วสนุกมือเศร้าดิไปบอกพ่อยายฟ้องปวดหัวเข่าเนี่ยเจ้าซื้อล้อมมืออีกด้วยว่าสนุกที่ไปซื้อมาล้อมมือหรอกท่าน
1: จ
0: ู่นี่ล่าลั่นสองสามที่น้องเนี่ย
1: บ้
0: านไม้เนี่ยของท่านเนี่ยสนุกเขาแต่ก
1: ็
0: ย่างขึ้นเขาเนี่ยว่าแต่ขึ้นเขาย่างไปไกลเนี่ยเมียไหลดีเลย
1: แต่ก่อนนะครับเป็นบ่
0: แต่ก่อนอ่ะเมีย
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปได
0: ้ใช้รูดขาดรวดเดี๋ยวนี้ไปพวกเมีย
1: ครับครับ
0: นั่นคือไปลังสันคือว่าที่ไปได้น้ำมูยได้เลย
1: ครับใจมันสู้อยู่นะพ่อเนาะ
0: สู้อยู
1: ่คิดว่าไปได้ครับมัน
0: ไปได้ดี
1: โอ้ดีใจกับพ่อครับที่ร่างกายแข็งแรงขึ้น
0: พิจารณากันว่าที่พักเป็นนอนหลับหายง่ายผัวผัว
1: ครับเหลียวเบิ้ง
0: น
1: ี่
0: เลย
1: เต
0: ี้
1: ยครับโอ้ครับครับครับกิน
0: รู้ใจอ่ะ
1: ครับครับอยากไปอยากมาได้น้อยพ่อเนาะ
0: โอ้อยากไปแท้เลย
1: ครับพ่อเพิ่งกินไม่สามขวดนี่พ่อนอนบ
0: ่สามขวดนึงเนี่ยขวดที่สี่
1: ขวดที่สี่อ๋อครับครับครับอยากแต่อยากบอกพี่น้องว่าร้อยมือจากสามขวดนะพ่อเนาะ
0: อะไรวะ
1: สามขวดครับสามขวดนี่รู้สึกนี่แหละมาจิตตังบัวตังครับ
0: ขั้นผู้ถือไว้ก็ถือไว้ขวดเดียวก็คือ
1: จับแม่นขวดนึงก็รู้จักครับแล้วแต่ถาดคนครับแล้วแต่ร่างกาย
0: ถาดคนติ
1: แม่นแล้วแต่ถาดคนถาดออนถาดเกณฑ์นะครับครับยังไหนก็ยังนึงนะพ่อเนาะ
2: ยังไหนยังนึงบ่ดีขึ้นคนก็ต้องดีขึ้นคน
1: ครับ
0: แม้ร่างกายเนี่ยบ่ดีจุดนึงก็ดีจุดนึงแม่นเท่ดีนะ
1: ครับครับมันมีส่งแชมป์ไป
0: แต่ละส่วนกินไปสามขวดแล้วก็ขานี่ก็นั่งพอเพียบส่วนมุนภาวนาเนี่ยย้ำขึ้นนะมันพาวันศีลเขาก็ปวด
1: ครับ
0: มันคันตะกี้มันที่นั่งได้เพราะห้านาทีสิบนาทีวายได้พีกโลด
1: ครับครับ
0: โอ้
1: พีกับ
0: โลด
1: ทรมาน
0: เนี่ยวันนี้พาเพื่อนไปมือเศร้านี่ไปกลับมาก็บ่ได้ปวดเด้อล่ะ
1: ครับ
0: อยู่ที่เดียว
1: ครับเดินทางไปมาแบบว่าเมาขัดคือจะเก่า
0: บ
1: ่ครับ
0: เขาที่ว่าการไปถ่ายรูปก
1: ็ครับ
0: พาเพื่อนไปเอาเงินทกศอีกพ่อเบี้ย
1: ครับครับมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับฟังครับ
0: อยู่โนสุขังพลังขออยู่ดีแห้งเด้อ
1: ครับ
0: เก็บได
1: ้ครับดูแลสุขภาพต่อไปครับครับผมแข็งแรงสุขภาพรักษาที่ว่าดาคุ้มครองครับพ่อครับสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9

0: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
2: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
3: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้งเด้อ
2: เฮ้อบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
0: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแม่ๆเป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อแม่ๆลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อแม่ๆท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP ีและผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
5: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอลไอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอดแบบบ่ทัน ษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
11: บุญบังไฟ
12: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
13: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
14: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
13: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าห่างน้ำเด็ดขาดนะคะไปไหนทำไร่ทำสวนพกน้ำไว้ติดตัวไว้ใกล้ตัวพยายามจิบน้ำระหว่างวันให้มากๆนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยอันตรายมากทำให้ร่างกายเรานะคะสูญเสียเหงื่อพอเราสูญเสียเหงื่อแล้วร่างกายก็จะขาดน้ำดังนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าจะต้องจิบน้ำตลอดเวลานะอากาศร้อนทำให้เราไม่ใช่แค่ขาดน้ำนะคะทำให้เวียนหัวหน้ามืดและที่สำคัญเลยอันตรายมากอาการฮีทสโตรกพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องระมัดระวังในการทำงานตากแดดทำงานกลางแจ้งพยายามอย่าก้มหน้ามากเกินไปนะคะจะทำให้หน้ามืดแต่ว่าวันนี้สาร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหรือร่างกายของเราส่วนไหนที่ขาดก็จะเข้าไปปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นได้ค่ะผลิตภัณฑ์นั้นก็คือน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาฟังสาวร่าพาขวัญอาจจะสงสัยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก็สาวราพาขวัญอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเรานะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและที่สำคัญค่ะไม่ผสมสารสเตอรอยด์ตัวนี้จะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%ในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนสารแซนโทนตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการปวดแข้งปวดขาจะเป็นการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อค่ะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนมีอาการปวดแสบปวดร้อนรำไส้ถ่ายยากถ่ายลำบากตัวแซนโทนก็จะช่วยได้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยากให้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูนะคะ น้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและไม่มีสารสเตอรอยด์พ่อจ๋าแม่จ๋าที่กังวลว่าเบาหวานทานได้ไหมความดันทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญยืนยันว่าทานได้ปกตินะคะ
11: น้ำมังคุด
15: ตราซานบุรี
11: ช่วยกระจายเลือด
15: กระจายลม
11: อารมณ์ดี
15: กระปี้กระเป๋าก
11: ินข้าวได้
15: ถ่ายคล่อง
11: ท้องเบา
15: บรรเทาความเมื่อยล้า
11: แข็งแรงสดชื่น
15: คืนความปึงปัง
11: น้ำมังคุด
15: ตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด
11: ์น้ำมังคุด
15: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
16: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้าน
17: ัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปของเวรกันหน่อยนะครับในโตนี่มีน้าสาวอยู่คนเดียวบัดนี้ตายซะแล้วเมื่อเดือนกุมภาช่วงปลายเดือนอายุแก71ปีหวยงวดนั้นออกเลขนี้พอดีเลยพวกญาติรวยกันหลายคนทำบุญกรวดน้ำให้น้าทุเรียนกันใหญ่ชีวิตน้าทุเรียนในน่าสงสารทำมาหากินมาตลอดชีวิตจนแก่จนเฒ่าพอมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตโรคร้ายก็มาเกาะกินร่างกายทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดแล้วก็โรคนอนไม่หลับมันจะอะไรกันนักหนานะนี่รักษาตัวด้วยยาโรงพยาบาลก็แล้วยากลางบ้านสมุนไพรก็แล้วใครว่าอะไรดีก็เอาอย่างนั้นแหละมันก็บรรเทาบ้างหนักบ้างสลับกันไปเข้าๆออกๆโรงพยาบาลกันบ่อยมากก่อนโน้นป่วยทีก็เข้ากรุงเทพลูกสาวแกทำงานโรงพยาบาลเป็นคนงานก็ดีหน่อยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายอะไรตอนหลังไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วเข้าโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปวนๆเวียนๆอยู่อย่างเนี้ยจนตอนหลังก็ไม่ไปแล้วนอนที่บ้านไปตรวจตามหมอนัดเป็นช่วงๆลูกเขยก็เอาใส่รถปิกอัพพาไปแบกหามแกลงจากเรือนตัวแกผอมๆ พอจะยกกันไหวจะเล่าย้อนไปในสมัยที่แกยังเป็นสาวรุ่นในโตนี่เกิดไม่ทันแต่แม่เคยเล่าให้ในโตฟังว่าน้าทุเรียนในแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยหมายความว่าอายุยังน้อยมาก16-17ปีก็มีลูกแล้วเป็นเพราะว่าเกิดไปได้เสียกับน้าเขยแล้วท้องก็เลยต้องรีบแต่งงานกันอย่างด่วนยายยกที่นาให้ทำนาเลี้ยงลูกกันลูกก็มาเกิดหัวปีท้ายปีมีลูกตั้ง5คนจนทำนาทำไร่ไม่พอกินก็ต้องเลี้ยงเป็ดเก็บไข่ขายไปด้วยทีนี้เลี้ยงเป็ดก็ต้องไปหาหอยโข่งมาให้เป็ดกินมันจะได้ไข่ดีๆแล้วก็ทุนค่าข้าวเปลือกที่จะต้องให้มันด้วยหอยโข่งนะเป็ดมันกินทั้งตัวไม่ได้หรอกต้องทุบเปลือกมันให้แตกแล้วก็โยนให้มันกินเปลือกหอยก็เลยเกลื่อนกลนเต็มข้างบ้านไปหมดพวกมันก็ร้องกันกราบกราบกราบหนวกหูกลิ่นขี้เป็ดนี่เหม็นคลุ้งไปหมดอีทั้งกลิ่นสาบของพวกมันด้วยเพื่อนบ้านเขาก็บ่นกันแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเพราะว่าเห็นใจในความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าลูกเยอะแล้วเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีคนบ้านนอกสมัยก่อนเขาอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจพึ่งพาอาศัยกันไม่เห็นแก่ตัวคนที่ทุบหอยให้เป็ดส่วนใหญ่จะเป็นน้าทุเรียนคนไปหาก็ทั้งน้าทุเรียนแล้วก็น้าเทพน้าเทพไปหาปลาแล้วก็เก็บหอยใส่ตะกร้ากลับมาบ้านด้วยน้าทุเรียนทุบทำลายชีวิตหอยโข่งไปไม่ใช่น้อยกี่หมื่นกี่แสนตัวก็ไม่รู้กันละเลี้ยงเป็ดอยู่ตั้งหลายปีบางช่วงจับขายตัวมันไปแล้วก็หยุดบ้างแล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่มันบาปทั้งหาหอยให้มันกินแล้วก็บาปทั้งจับตัวเป็ดไปขายบาปนั้นมันจะกลับมาสนองหรือเปล่านี่นะทุเรียนกับนะเทพก็คงจะไม่ได้คิดกันแต่ว่าจะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวลูกเต้าที่กำลังกินกำลังนอนกันนี่แหละที่มันสำคัญยิ่งกว่าอะไรวันหนึ่งในช่วงอายุ50ปีนะทุเรียนเป็นโรคปวดหลังมาตลอดทำไมมันปวดจนทนไม่ไหวแกก็บ่นร้องโอยโอยโอยทั้งนวดทั้งจับเส้นหมอก็เอามาอยู่ยาทายากินหลายขนาดด้วยกันจ จนสงสัยว่าน้าสาวจะถูกคุณไสเอาละสิต้องไปหาหมอทางคุณไสหมอสายหรือว่าที่เขาเรียกอาจารย์สายเนี่ยแกก็ว่าไม่ได้โดนคุณไสอะไรหรอกแต่ที่ปวดหลังน่ะก็เพราะเวรกรรมมันตามมาสนองเอาแล้วอ้าวเวรกรรมอะไรล่ะก็สงสัยกันมากพ่อหมอก็บอกว่าเวรกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตติพ่อหมอคนนี้แกเป็นหมอดูด้วยบางทีก็ยังไปเป็นหมอทำขวัญบวชนาคอีกด้วยแล้วก็เวลาที่มีใครตายแกก็จะเป็นคนเอาศพลงไปนอนในโรงก็สับเปลือกนั่นแหละแม้แกจะเป็นหลายหมอแต่แกรักษาโรคปวดหลังเพราะกรรมเวรของน้าไม่ได้น้ากลับมาบ้านต่อมาก็นอนร้องโอยโอยบอกปวดหลังยังกระโดนใครเอาไม้มาทุบมันทุบที่ข้างหลังกูเนี่ยปากปากโอ้ยปวดไปหมดเจ็บไปหมดแกทนทรมานมันเล่นงานแกหนักหนาสาหัสหาหมอหายากันไม่เว้นแต่ละวันที่แปลกก็คือมันจะปวดหนักช่วงสายๆจะปวดหนักมากปวดจนหน้าบ่นว่าเออถ้าตายจะได้ก็จะดีไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายหนก็ไม่เคยเจอว่าเป็นอะไรหมอก็ให้ยามากินแกก็กินแต่ยาเข้าไปกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นนักทุเรียนมานึกได้ว่าช่วงสายๆอย่างเนี้ยถ้าเลี้ยงเป็ดอยู่นี่แกจะต้องนั่งทุบหอยโข่งให้เป็ดกินแกก็เลยเชื่อว่าโรคปวดหลังเหมือนกับโดนใครเอาท่อนไม้ใหญ่มาทุบเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมของแกเอาละครับทีนี้ก็ต้องลำดับกันแล้วว่านาทุเรียนนี่พบเจออะไรบ้างอายุราวๆ46ปีนาตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ลูกคนเล็กนี่โตมากแล้วนะเขาเรียกกันว่าลูกหลงนั่นเพราะว่านาไม่ได้คุมกำเนิดนาไม่อยากมีลูกอีกแล้วแต่เมื่อเด็กมาเกิดนี่นาก็ไม่รู้จะทำยังไงเด็กคนนี้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแกไปคลอดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่ลูกสาวทำงานอยู่คลอดออกมาแล้วเด็กต้องอยู่ในตู้อบในโตจำได้ว่าน้ากลับมาบ้านก่อนส่วนลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน้าจึงไปรับลูกกลับมาเด็กหญิงตัวเล็กๆที่น่าแปลกใจนิ้วเท้าทั้งสองข้างติดกันเป็นพืชเลยมีพังผืดแล้วก็แบมีเล็บเล็กๆโผล่มาให้เห็นแต่ก็ไม่ได้แยกกันนิ้วใครนิ้วมันเห็นแล้วทำให้นึกถึงตีนเป็ดน้าบอกว่าหมอจะผ่าแยกให้ทีหลังเขาเรียกเด็กคนนี้กันว่าน้องเล็กน้องเล็กแข็งแรงดีเป็นที่รักใคร่ของพี่แล้วก็พ่อแม่เธอน่ารักผิวขาวหัวเราะเก่งวิ่งได้แล้วตอนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลพอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยในโตจำไม่ได้ว่าพวกผู้ใหญ่ก็พูดกันว่าเธอเป็นโรคอะไรช่วงนั้นแกก็เรียนอยู่ม.1รู้แต่ว่าเห็นพี่สาวคนโตของเธอร้องไห้โฮโฮน้ำตานองหน้ากลับมาจากโรงพยาบาลตอนเย็นๆใกล้ค่ำคนอื่นๆก็ร้องกันแต่ว่าไม่มากเหมือนกับพี่สาวคนนั้นอีกคนที่ร้องไห้จนสลบก็คือน้าทุเรียนหมดสติไปตั้ง3หนคืออีกคนหนึ่งก็ตอนที่กำลังจะเผาหลังจากที่เสียลูกสาวไปน้าทุเรียนเศร้ามากร้องไห้เกือบทุกวันบอกว่าคิดถึงน้องเล็กทำงานไปร้องไห้ไปนานหลายเดือนเฉียวกว่าจะเลิกร้องพอ2ปีถัดมาน้าก็ลื่นล้มที่อ่างล้างเท้าหน้าบันไดเรือนแกหอบปืนมาเต็มหอบจะเอาขึ้นไปบนเรือนเข้าไปในครัวเอาไว้หุงข้าวต้มแกงก้าวขาออกจากอ่างก็พลาดนึกว่าพ้นขอบอ่างแล้วก็กลับไปเหยียบบนขอบอ่างทำให้เสียหลักลื่นล้มสีข้างข้างขวากระแทกเข้ากับขอบอ่างเป็นแผลเบอะเลยยาวเยอะมันจุกเลยเย็บตั้งหลายเข็มน้ากลับมาจากโรงพยาบาลนอนพักอยู่บนว่าแย่เลยทำไมเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรน้อเวรกรรมอะไรทั้งที่น้าทุเรียนยังย่ำแย่เนี่ยน้าเทพสามีก็เกิดป่วยเป็นโรคประหลาดขึ้นมาปวดท้องร้องโอยหายารักษากันใหญ่ก็ไม่หายแบกหามกันไปโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดหมอให้ยามากินกลับมาบ้านก็มานอนร้องโอยอยู่บ้านแกบอกว่ามันทั้งปวดทั้งเจ็บในท้องเหมือนกับอะไรแข็งๆมันทิ่มแทงข้างในเขาก็หารือกันแม่ในโตด้วยตกลงก็ไปตามหมอสายมาเพราะสงสัยจะโดนคุณไสเขาให้อีกแล้วในช่วงนั้นใครเป็นโรคอะไรแปลกๆที่หมอโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ก็จะคิดว่าโดนคุณไสหมอสายก็มาแกผอมสูงแก่ผมงอกขาวแล้วแต่ว่าก็แข็งแรงแกตรวจดูเห็นหน้าท้องของนาเทพบวมๆนูนๆต่อมาแกก็ใช้มีดหมอสับนาเทพก็ร้องโอยบอกว่าปวดมากเหมือนกับมันดิ้นได้อยู่ข้างในทีนี้ก็ตกใจกันใหญ่ในโตไปนั่งดูอยู่ทางปลายเท้านาเทพแม่ก็เรียกให้หนีจากตรงนั้น นะนายโตก็ลุกมาแม่บอกว่าทีหลังอย่าไปนั่งปลายเท้าคนป่วยของมันจะออกทั้งนั้นออกมาแล้วจะเข้าตัวก็ทำให้นายโตตกใจกลัวมากจำเอาไว้จนตายเลยทีนี้จะไม่ไปนั่งปลายเท้าคนป่วยอีกหมอเขาก็สับมีดไล่ลงทางปลายเท้าน้าก็ยังปวดร้องโอยโอยโอยลั่นบ้านอยู่พอหมอก็เปลี่ยนใหม่แกเหงื่อตกเลยรู้สึกจะใช้พลังอย่างมากแกเปลี่ยนเป็นสับจากปลายเท้าขึ้นไปทีเดียวเท่านั้นได้ผลน้าลุกขึ้นมาอ้วกแกอาเจียนพุ่งออกไปลงไปในพื้นกระดานข้างที่แกนอนนี่แหละเพราะว่าหยิบกระโถนไม่ทันพรวดออกมานี่เห็นกันจะว่าสิ่งที่ออกมาด้วยมันก็คือเปลือกหอยโข่งที่ถูกทุบจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้าอาเจียนอยู่พักใหญ่ก็หยุดบ้วนปากแล้วก็บอกเออโล่งเลยไม่ปวดแล้วหายแล้วนี่เป็นเรื่องที่ในโตยังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้ว่าเปลือกหอยนี่มันเข้าไปอยู่ในท้องนาเทพได้ยังไงบางคนเขาก็บอกว่ากรรมของนาเทพที่ทำบาปกับหอยโข่งเอาไว้ทั้งนาเทพทั้งนาทุเรียนสองคนนั่นเลยเออโดนเวรกรรมตามสนองนาเทพมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกราวๆสองปีก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ในมุ้งนาทุเรียนนอนอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยว่านาเทพไปซะแล้วตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีแผลอะไรทีแรกก็คิดกันว่างูกัดก็ไม่มีหัวใจหยุดเต้นไปดื้อๆอยู่มาปีหนึ่งนาทุเรียนก็เกือบตายแก่ตัวไปมากแล้วเข้าวัย60ก็ป่วยเป็นโรคบิดหรือว่าป่วงนะในโตก็ไม่แน่ใจกลางดึกสงัดแล้วแม่ในโตรีบหายาให้กินชาวบ้านเขาจะมียาติดบ้านกันเอาไว้บ้างในยามดึกเดินไปโรงพยาบาลไม่ทันก็จะอาศัยยาที่มีกันเอาไว้ถ้ารู้ว่าบ้านไหนมียารักษาโรคอะไรแล้วมีคนเป็นขึ้นมาเขาก็ไปเรียกปลุกขอยากันกลางดึกเขาไม่ถือสาไม่ว่าอะไรกันหรอกเขาดีใจซะด้วยซ้ำที่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนบ้านนาทุเรียนรอดตายมาได้เบาหวานความดันไขมันก็ตามมาให้แกต้องกินยาทุกวันจนต่อมาเดินไม่ได้ต้องนอนแกหลังแข็งแล้วก็ปวดหลังมาตลอดไม่เคยหายตอนหลังๆแกบอกว่าแกปวดเหมือนใครเอาค้อนใหญ่ๆมาทุบอย่างหนักๆเลยแกได้ยินเสียงดังตบอยู่ในหูเออคงจะเป็นเวรกรรมนั่นแหละที่มันทุบกระหน่ำสันหลังของแกตราบจนวันสิ้นลมเลยทีเดียวล่ะน่าสงสารนะทุเรียนเน
13: า
17: ะ
13: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
18: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดชัยภูมิครับ
2: ครับ
1: อำเภอหนองบ่อแดงมาอยู่ที่นี่บ้านยังพ่อ
2: บ้านนุ่นสำลัน
1: ครับบ้านนุ่นสำลันไอพ่อชื่อยังไงพ่อ
2: ศิลาครับ
1: พ่อลานามสกุลครับ
2: จันทตุล
1: อายุเท่าไหร่พ
2: ่อ65
1: ครับไออยู่บ้านเลขที
2: ่19
1: ครับไอนี่ตำบลยังพ่อ
2: ตำบลท่าใหญ่ครับ
1: อำเภอ
2: บ่อแดง
1: หนองบ่อแดงครับชัยภู
2: มิ
1: ครับผมอยากถามคุณพ่อว่าไอก่อนที่มากินน้ำมังคุดในนี้ปัญหาสุขภาพอย่างไร
2: ก็ปวดขา
1: ครับ
2: ปวดขาแล้วก็ตามัว
1: ครับ
2: ไม่ค่อยเห็นหง
1: ไม่ค่อยเห็นหงครับเห็นมาโดนมาหอบตาเนี่ย
2: โอ้โดนแล้ว
1: ครับแต่มันจากปีครับพ
2: ่อโอ้มันก็ตั้งแต่อายุ60มาเมื่อไหร่ไป
1: อ๋อตอนนี้อายุ
2: โอ้65
1: 65อ๋อ
2: 4ปี5ปีพูดเลี้ยว
1: ครับที่มา
2: เป็นนิ่งๆนี่นะครับไม่ค่อยเจี้ยงพ
1: ่อไปหาหมอว่าทางไหนมาหมอว่าทางไหน
2: หมอเขาก็ว่ามันก็เป็นน้ำอายุไว
1: ้ก็ว่าเป็นอายุไปเลย
2: เออ
1: ครับไอ้ผู้ใดในน้ำไอ้กินน้ำมังคุดหน่อยพ่อ
2: เอาก็ฟัง
1: วิทยุเลยฟังวิทยุเนาะจะแรกซื้อมาจากขวด
2: จะแรกซื้อมาขวดคนละขวด
1: อ๋อลองเบิ้งคนละขวด
2: ลองเบิ้งกับพญานิล่าเนี่ย
1: ครับครับอ๋อไปซื้อมาก
2: ินไปแล้วก็นึกไปอีก
1: ครับ
2: ไปซื้ออีก2ขวดหมอก็กินเบิ้งเมื่อเช้าเนี่ยขวด3
1: ขวดที่3ไหมเน
2: า
1: ะ
2: ขวดที่3
1: อาการที่ดีขึ้นนี้มีอย่างแน่พ่อที่ว่าดี
2: ตามันมีแม่งหอยมีดำๆจังซี่มันก็บ่มีเนี่ย
1: อ๋อมันบ่ฟังคือตะกอ
2: บ่
1: อ๋อรู้สึกว่ามันแจ้งขึ้นครับ
2: แจ้งขึ้นนี่เลย
1: ครับ
2: บ่แม่นตัวนี้น่ะ
1: ครับอ๋อว่าความจริงเนาะพ่อเนาะ
2: ว่าความจริง
1: เนาะ
2: คนบ่ได้เป็นว่าตัวเป็นเรื่อย
1: ครับครับมากินแท้เนาะ
2: เด็กน้อยเน
1: า
2: ะ
1: ครับถ้าคนอยู่เขตนี้ก็แวะมาถามมึงได้เนาะ
2: เขาก็มาถามได้แล้ว
1: ถามได้ไม่เป็นตัวเป็นๆอยู่เนาะอยู่บ้านมีชีวิตอยู
2: ่
1: ครับมาหาได้ปลาครับ
2: อ
1: ยู่บ้านนุ่นสำลัน
2: นุ่นสำลัน
1: นุ่นสำลันอ๋อครับ
2: เขาก็หู้จากเบิร์ดล่าได้เพราะว่านะกันว่าพอพลา
1: ครับ
2: เขารู้เบิร์ด
1: ขาก็รู้สึกว่าไปได้มาได้
2: ไปได้มาได้เอาตัดไว้ได้เมื่อร้อยกว่าเปลี่ยวเนาะ
1: อ๋อครับ
2: เดียวนะ
1: ครับ
2: ตะกี้จี้กุมไม่ได้เด้อ
1: ตะกอนอ๋อ
2: เกี่ยวเนี่ยกุมเนี่ยปวดหลังไงก็ไม่อยากขึ้น
1: ครับ
2: จับมัดไว้ซื้อไว้เอา
1: เออครับ
2: ตอนนี้ไปตัดไว้อยู่บ้านตะคอยเนาะ
1: ครับ
2: เมื่อละร้อยกว่าร้อยกว่าเลยเห็นเขาเอาเส้นไม่ได้โซก็ได
1: ้ครับทำงานได้ครับ
2: ขนาดพวกเขากินกาแฟกาแฟกินยาพาราทีละสองเม็ดสามเม็ดกินกาแฟไปเนี่ยอ้าวยังได้บอกพอเซาเลยพอมาได
1: ้ยอมพอเลยวะที
2: ครับอีหลีเอาบ่เป็นบ่เล่นเนี่ย
1: ครับกินบ่อีหลีเนาะครับ
2: เอาบ่อีหลีเนี่ยเนาะเซาแม่งได้ยังคุณว่าจนว่าเขายอมเอาอายุน้อยกว่าเขาอายุเท่าไหร่อายุ56ปีอ๋อ
1: ครับ
2: เราขนาดปานนั้นเราก็ยังโอ้ขยอมเว้ยคุณว่าเราอ่ะ
1: ครับ
2: ว่าเฮ็ดได้จังได๋อายุ60 5 64 65น่ะคือจังบ่ซ้องบ่เซาบ่มีให้ติเ
1: ฮา
2: เห็นว่าเราเอิ้นเขาหงนู่นเนาะ
1: ครับคุ้มค่าเนาะพ่อราคานี่เนาะ360บาทนี่เนาะ
2: คุ้มค่าดอก
1: คุ้มค่าเนาะมันทำงานออกไปได้มันก็คือว่ามันดีกับสุขภาพอยู่เนาะพ่อเนาะ
2: กับใครอยู่แล้ว
1: ครับมันไปได้มาได้เนาะสุขภาพเฮาสำคัญกว่านะพ่อเนาะ
2: ผู้ใดว่าวันนี้ก็จิกกี้ว่างเลยเนาะว
1: ่
2: าที่เราว่า
1: ด้วยคนในน้ำพี่น้องร้องเบิ่งเนาะพ่อเนาะร้อง
2: กินเบิ่งพี่น้องเอ้ย
1: ครับขวดนึง300กว่าบาทครับ
2: 300กว่าบาทก็บ่แพงบ่ได้
1: เสี่ยงโชคเบิดหลายกว่านี้เนาะพ่อเนาะ
2: ว้ายสิเรา 1,000
1: 2,000 นึงเรามันเบิดหลายกว่านี้เนาะอันนี้อันเพื่อสุขภาพเฮา
2: เพื่อสุขภาพเจ้าของมันนี่เป็นอ่ะน้ํา360
1: ครับครับกาแมนครับคือว่าผู้พันเพิ่นบ่าบ่เฮ็ดให้จนได้ดอกเนาะ300กว่าบาทนี่นะ
2: เข
1: าลองมาหลายกว่านี้แล้วครับให้ร้องเบิ้งร้องเบิ้งขวดนึงก็ได้นะพ
2: ่อก็ร้องเบิ้งขวดนึงสองก็ร้องเอาที่ให้มันดีขวดเดียวนี
1: ่
2: ร้อง
1: ค
2: นก็ถือวิริยะ
1: ครับแมนครับครับ
2: ร้องคนเนี่ยก็สาม
1: ขวดชิมเบิ้งอยากรู้รสชาตินะบางคนก็ชิมเบิ้งแต่ว่าอยากที่เนี่ยก็สามขวดนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อสามขวดชิ้นขวดขึ้นไป
1: มันอีกต่างขึ้น
2: อ๋อเขาเปลี่ยนมาจากปีเจ้าว่า
1: ครับเปลี่ยนมาหลายปี
2: มันจะไปที
1: ่ให้มันหาย
2: ชิมปั๊บขวดเดียวมันโซลุ่นมันไม่มีดอก
1: ครับ
2: มันไม่มันใหญ่เสร็จก็ดอกก็ได้แบบนั้น
1: ครับให้ร้องเบิ้งก่อน
2: ให้ร้องเบิ้งก่อน
1: ครับสามขวดเนี่ยครับบ่ต่างเขาก็เปลี่ยนเขาก็หยุดนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ก็หยุดได้ด้วย
1: ครับแมนเขาหยุดได้มาว่ามันเขาอยู่กิน
2: มันบ่ถือบ่ต้องกับเขาเขาเศร้ากินได้
1: ครับแมนครับ
2: พี่น้องพูดเป็นบ่มีคนบังคับเขาหรอก
1: ครับไทร้อยเดี๋ยวพ่อ
2: ไทร้อยปีกว่าอันพ่อก็ไม่ได้กินมา2-3เดือนแล้วเนี่ย
1: อ๋อไทร้อยก็ดีขึ้นแล้วเนาะครับไทร้อยก
2: ็กินก็ไม่ได้กินยาก็ยุ่งสิล่ะ
1: ครับมันไปได้ทำงานได้เนาะแข็งแรง
2: ทำงานได้เหรอ
1: ตัดห้อยโน้ได้มือแล้วลอยกระมัดเนาะครับ
2: ว่าเขาบอกเขา เสาหนมในเปียงมาเสาหนมในเปียงเจ้าเขาพูดแท้คุณวะขนาดเขานุ่มๆนั่นนะ
1: ครับ
2: เอาอีหลีบมาตัว
1: ครับครับมาถามมึงได้มาเบิ่งเลยอยู่บ้านนะพลาอยู่บ้านนุ่มสำลันครับครับผมมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับฟังบอกบุญต่อเป็นวิญญาณท่านครับ
2: จิตเลยพูดให้จิตร้องมันก็จิตรอดไอ้โซ่ขาลา
1: บรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
2: พ่อความสุขความเจริญจะได้พบกันหันจะได้พระนั้นให้เด้อ
1: ครับผมขอบคุณครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: โคกพระนอนเป็นดินแดนที่อยู่ในป่ารกครึ้มในเส้นทางสู่อำเภอกันธรวิชัยแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาสู่แต่โคกพระนอนและป่าที่ล้อมอยู่ก็คงไม่ถูกรบกวนไม่มีการตัดถนนผ่านหรือแม้แต่จะเข้าไปพัฒนาเพราะเชื่อกันว่าโคกพระนอนเนี่ยเป็นดินแดนอาถรรพ์ปัจจุบันป่าถูกถางออกแล้วก็ทำให้เป็นป่าโปร่งแต่โคกพระนอนก็ยังคงอยู่ที่เดิมมีใบเสมาหินแกะสลักปักอยู่สองใบไม่มีใครกล้าไปตอแยเพราะว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับพระและเนนสี่รูปที่ไปยุ่งกับใบเสมาที่ว่านี้เรื่องมีอยู่ว่ามีคณะผู้สำรวจโบราณคดีเกี่ยวกับศิลาจารึกได้เดินทางมาที่โคกพระนอนได้พบเห็นจารึกแล้วต้องการจะอ่านแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาใกล้ชิดจึงอยากจ้างชาวบ้านในขุดใบเสมาขึ้นมาเพื่อจะย้ายไปไว้ที่วัดที่อยู่ใกล้ๆจะได้อ่านจารึกแล้วก็ขนกลับไปชาวบ้านไม่มีใครยอมทำจนร้อนถึงพระสามรูปกับเนนอีกรูปหนึ่งอาสาเป็นคนไปขุดเอาใบเสมาหินขึ้นมาได้เพราะว่ามีน้ำหนักไม่มากนักเสร็จแล้วก็เอาใส่เกวียนขนออกมาจากโคกพระนอนแต่พอพ้นป่าได้ไม่ไกลก็ปรากฏว่าล้อเกวียนเกิดหัก พระกับเนนถูกเกวียนทับมรณภาพหลวงปู่ทุมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสผู้ปกครองพระเนนที่ตายจึงนำกำลังชาวบ้านไปเอาศพพระศพเนนมาทำพิธีเผาพร้อมกับเกณฑ์ชาวบ้านขนใบเสมากลับไปฝังไว้ที่เดิมจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปย้ายตำนานแห่งโคกพระนอนนั้นมีอยู่ว่าดินแดนส่วนนี้เคยเป็นดินแดนของนครโบราณและใบเสมาที่อยู่ที่โคกพระนอนคือส่วนหนึ่งของจารึกถึงเมืองโบราณเจ้าเมืองส่งลูกชายไปเรียนวิชาแต่ลูกชายไม่เอาทันนอกครูเรียนไม่สำเร็จกลับมาเจ้าเมืองก็เสียใจก็ไม่ยอมยกตำแหน่งเจ้าเมืองให้แต่เตรียมมอบให้ผู้มีความรู้และความสามารถครองเมืองแทนลูกชายเจ้าเมืองมาขอตำแหน่งแต่ว่าถูกปฏิเสธก็เลยพาสมัครพรรคพวกมายึดอำนาจพร้อมกับประหารพ่อกับแม่ตัวเองตายเสร็จแล้วก็ครองเมืองแทนต่อมาได้ฟังพระเทศแล้วก็ระลึกถึงอนันตริยกรรมที่ก่อไว้ก็ขอทางบรรเทาโทษจากพระอรหันต์พระท่านก็บอกว่าโยมจงสร้างพระพุทธรูปยืนประจำวันเกิดของพ่อและของแม่แล้วก็ของโยมด้วยจะได้บรรเทาโทษเจ้าเมืองผู้อกตัญญูก็ทำตามโดยพระทั้งสององค์ที่สร้างขึ้นนั้นปัจจุบันอยู่ที่วัดพุทธมงคลกับวัดสุวรรณรามต่อมามีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งบอกว่าการสร้างพระยืนสององค์เนี่ยยังไม่สามารถจะทดแทนความผิดได้ต้องสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดเท่าตัวคนทำด้วยทองคำมาไว้ที่ดอนแห่งนี้พร้อมกับใบเสมาจารึกสารภาพบาปเมื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์แล้วชาวบ้านก็ขนานนามว่าโคกพระนอนพระพุทธไสยาสน์ทองคำองค์นี้พระอรหันต์ได้อธิษฐานให้คนธรรมดามองไม่เห็นแต่คนที่มีเคราะห์สองอย่างคือเคราะห์ดีกับเคราะห์ร้ายจะมองเห็นได้โดยตาเปล่าคนที่มีเคราะห์ดีจะเห็นเป็นสีทองคำงามอร่ามตาส่วนคนเคราะห์ร้ายจะเห็นเป็นสีดำเหมือนลงรักคนที่เห็นเป็นสีทองจะมีโชคลาภคนที่เห็นเป็นสีดำจะถึงกับความตายก็เลยเป็นเหตุให้บุคคลไม่อยากเข้าไปที่นั่นเพราะกลัวจะไปเห็นพระพุทธรูปที่เป็นสีดำเข้านั่นเองเมื่อก่อนนั้นมีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งชื่อนายคำไม้นามสกุลไสยศิลป์อายุประมาณ40ปีเศษๆคอยดูแลทำความสะอาดแกเล่าว่าทุกครั้งที่จะมีคนเข้าไปที่โคกพระนอนนี่แกจะรู้ล่วงหน้าเพราะว่ามีกา2ตัวจับอยู่บนยอดไม้วันไหนมันส่งเสียงร้องพร้อมกันก็หมายความว่าจะมีคนมาแน่ๆแล้วก็มีคนมาจริงๆมาแก้บนบ้างมาไหว้พระบ้างก็แล้วแต่ชาวบ้านหลายคนเล่าเรื่องที่ญาติพี่น้องของตัวเองไปที่โคกพระนอนไปเห็นพระนอนเป็นสีดำก็มักจะตายหลังจากนั้นไม่เกิน1เดือนเสร็จแล้วก็คนที่เห็นพระเป็นสีทองก็จะมีลาภใหญ่ไม่เกิน1เดือนเหมือนกันหลวงปู่ทุมหรือท่านพระครูสิริมงคลเจ้าอาวาสวัดธมงคลท่านเล่าบอกว่าตอนนั้นท่านไปนั่งสมาธิหาความวิเวกในโคกพระนอนได้7วันพอกลับมาวัดก็มีชาวบ้านมาถวายภัตตาหารคนหนึ่งเกิดเป็นลมล้มลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเดินมากราบตรงหน้าท่านแล้วก็บอกว่าพระคุณท่านไปนั่งภาวนาอยู่บนหน้าอกผมแต่ไม่ถือหรอกท่านทำสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้ผมคือเทวดาที่รักษาพระพุทธไสยญาติอยู่ผมต้องการมาบอกให้ท่านช่วยบอกชาวบ้านปากต่อปากไปว่าไปโคกพระนอนอย่าไปถ่ายทุกข์เป็นอันขาดแล้วก็อย่าเดินเพ่นพ่านทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะถูกสั่งสอนก็มากบ้างน้อยบ้างก็ต้องโดนนะระวังกันไว้ให้ดีท่านพระครูสรุปในตอนท้ายว่าท่านรู้สึกแปลกใจเพราะว่าท่านไปรูปเดียวไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่มีใครมาวอแวร์เลยท่านต้องมาบิณฑบาตที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรแต่เทวดากลับไปสิงร่างคนบอกเรื่องให้ถูกต้องอีกประการหนึ่งใครขึ้นไปที่โคกพระนอนจะต้องถอดหมวกออกเสียก่อนเพราะถ้าหากไม่ถอดก็จะมีลมกระโชกใส่จนหมวกหลุดจากศีรษะหรือว่ากิ่งไม้เกี่ยวจนหลุดและหลายครั้งก็รู้สึกเหมือนมีมือมากระชากหมวกออกจากศีรษะหลายคนถึงกับเซหลุนๆไปเลยทีเดียวอาจารย์ทองแถมสัตว์รุจิกับคณะพรหมศาสตร์ได้เคยไปที่โคกพระนอนเพราะว่ามีผู้เชิญไปตรวจสอบแล้วก็หาทางทำที่นั่นให้หมดอาถรรพ์หลังจากได้สำรวจแล้วก็นั่งติดต่อกับเทพพยดาที่รักษาพระพุทธไสยญาติทองคำ ก็พบความจริงว่าพระพุทธรูปทองคำน่ะไปอยู่ที่อันสมควรแล้วแต่ที่ชาวบ้านพากันเห็นเป็นพระพุทธรูปสีทองและสีดำเพราะเทวดาเจ้าของสถานที่นิมิตให้เห็นต่อไปนี้ใครจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถทำได้แล้วก่อนจะออกจากโคกพระนอนอาจารย์ทองแถมสารุจิได้ทำพิธีบวงสรวงถวายแก่เทวดาเจ้าของสถานที่และจากนั้นมาก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ

0: มาลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาลานำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ได้มาเยี่ยมคุณพ่อที่ดื่มน้ำมังคุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับหนองบัวแดงครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อจุนครับ
2: พ่อจุนเนาะนามสกุลนะครับ
3: คงวิเศษ
2: ครับอยู่บ้านเลขที่ไหนครับ
3: บ้านที่22
2: ครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้านไหนครับ
3: สักเจริญ
2: ตำบล
3: หัวร้องฟู
2: ครับหนองบัวแดงเนาะคร
3: ับหนองบัวแดง
2: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่สุขภาพปัญหาสุขภาพเป็นไรแล้ว
3: เสียนวิ่งเวียนย้อนเหรอง่ายก็ได้ขาลอย
2: ครับ
3: ปวดขาเป็นขาลอยเป็นไม่มีอะไรเลยยังไม่ได
2: ้ครับเป็นมาโดนแล้วพ่อ
3: โอเคมาละหลายเดือนแล้ว
2: ครับ
3: ที่แรกมันที่ขีดวัคซีนแพร่ว่า
2: ครับ
3: เพราะขีดเป็นวัคซีนนั่นเราขีดละลอยแล้วมันว่าเป็นเบาหวานก็เป็นเบาหวานพร้อมนะ
2: ครับ
3: มันให้กินแล้วครับ
2: ในวันนี้
3: ไปกินน้ำเย็นอายุ
2: อะไรลองมาทานบ้างไงน้ำมังคุดเนาะ
3: ครับ
2: ครับแล้วเป็นไหนนะครับที่ว่าดื่มกับไปแล้วกัน
3: ดื่มไปแล้วครับ
2: ครับ
3: หาได้หากระเป๋า
2: ครับ
3: ย่างไปน้าได้มาได้ไปได้มา
2: ครับ
3: ย่างไปน้าได้
2: ครับตั้งแต่ก่อนแรกเนาะ
3: ครับ
2: วันนี้คุณพ่อก็เลยให้ย้ายไปซื้ออีกไหม
3: ย้ายไป
2: ซื้อไม่สามขวดเนาะ
3: ซื้อมาสามขวด
2: อ๋อครับแล้วรู้สึกว่าตรงมีแห้งขึ้นเนาะ
3: ตรงมีแห้งขึ้น
2: ครับ
3: เพราะว่าร้องกิดไปเรียกมัน
2: ครับ
3: กิดเสียขวดแรกซื้อ
2: ครับครับ
3: ไปได้ไม่ได้นะ
2: ครับใส่หน้าด้วย
3: ใส่หน้าด้วยถูกย่างใส่หน้าด้วย
2: ถ้าถามมีคนอยู่แถวนี้อยากมาถามพ่อได้อยู่เนาะมาถามว่าอาการนิ่งแท้บ่จริงบ่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ครับอยากมาเบิ่งมาถามข่าวเบิ่งครับคนบ้านเนาะมันจะอยากรู้จักเนาะ
3: ถึงยินวิทยุนอนฟังวิทยุแล้วเพื่อนมาคนว่าเฮ้ยสองคือโลกกูละวะนะ
2: คร
3: ับ
2: ครับ
3: วันนี้ปวดขา
2: ครับฟังมาด่วนหรอครับ
3: ฟังสุดพื้นได
2: ้ครับ
3: มาแรงอ่ะ
2: ครับ
3: แรงปวดไ
2: ปฟังร้องเบิ่งมาตัดสินใจครับต้องเบิ่งว่าอาการคือ
3: ไปร้องยายก็เชื่อร้องมา
2: ครับ
3: กินแล้วไปได้มาได้ผ่าน
2: ครับ
3: เออสมบอกเขาวินบัต
2: รครับขี่จักรยานไปข้างหน้าได้ปะเนี่ย
3: โลกมันเพิ่งแต่ว่าเบาหวานนะ
2: ครับ
3: ต้องเชื่อเบาหวาน
2: ครับแต่เป็นที่เบามาถึงต้องจริงนะพ่อเนาะ
3: ครับ
2: บ่ได้มาแนะนำให้เบาอะไรเนาะมาหอดถัดมาถามเลย
3: ครับจริง
2: ครับกินแค่เนาะ
3: ได้มาได
2: ้ครับใส่เป็นวิทยาทานพ่อแม่ผู้เพื่อนได้ฟังน้ำมาว่าเขากินแล้วเป็นไรเนาะ
3: เออดี
2: ครับได้เป็นบุญบอกบุญก็ครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับฟังเนาะแล้วเพื่อเป็นบุญได้บอกก็ขึ้นภาพต่อไปครับผม
3: โอ้ขอบคุณครับเออ
2: น่ารักท่านครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุง ที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ว่ายแม่ใหญ่ส้มแม่นบอนั่นป้าจะจี้เจ้าคือผอมแห้งแล้งหน่อยก็ดอแท้เศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วบ่มองไหนก็ได้
5: เศร้าแล้วแต่กี้ค่อยกินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับเจ็บปวดไปน้ำท้องน้ำใสปวดไปเบิดตนเบิดโตไปปวดใสกับบ่สวงบ่ไข้ไปกับไปได้น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ล่ะมากินลดไข้แกยังวะซูมือนี่อยู่ดีมีแห้งวันท่วนสมบูรณ์กินข้าวกระแซบล่มหัวนอนย่ำใดกระลับรถท่านผู้ใดบ่ท่านใดลองกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป้าไปหามากินเด้อกินเหล้ากระปี้กระเป๋าสดชื่นดีมีแห้งหลาย
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาค

0: วด
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
0: อันแม่สำรานเคยมาส่งแล้วเดี๋ยวนึง
1: อ๋อแม่เคยโทรมาสั่งแล้วใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: อ๋อได้ค่ะส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะแม่
0: สำราน
1: จ้านามสกุล
0: ศรีอินเลียงบ้านดอนแดง
1: ค่ะตำบล
0: ศรีวิชัย
1: ค่ะ
0: เพื่อ
1: ว
0: านอน
1: วานอนนะคะแม่
0: จ้า
1: จ้าแม่รับ3ขวดนะคะ
0: จ้ามียังแถมเนาะแถมคือเก่าบ่เนาะ
1: แถมคือเก่าค่ะแม่3ขวดเล็กค่ะแม่
0: จ้าจ้า
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: เอาแต่ลงนิดนึงค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: น้ำมังคุดบ
1: ่จ้าพ่อ
2: พอพม่าโทรออกมาส่งอยู่เนี่ย
1: จ้าเอาที่อยู่เดิมเลยไหมคะพ่อ
2: ก็อยู่เดิมละ
1: จ้าพ่อรับ3ขวดนะคะ
2: เอาขวดน้อยสามขวดได้ขวดน้อยเดียวพ่อละ
1: จ้าได้จ้าพ่อจ้า
2: จ้าเราพึ่งจับอยู่ขวดแถมอ๋อให้ซ่อมด้วยหนุ่ม
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้นะคะพ
2: ่
1: อ
2: ครับครับ
1: ประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะพ
2: ่
1: อ
2: เออ
1: จ้าค่ะพ่อค่ะขอบคุณค่ะ
2: บอกคนออกมันเศร้านะ
1: โอ้ยจ้าพ่อทานแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ผมมาบอกอ่างมืออยู่กินชุดเดียวเศร้าเหนื่อยห่วย
1: อืม
2: ดูการตายเหนื่อยสนุก
1: เออจ้าจ้า
2: อาก่อนครับมันไข้เป็ดเหมือนอยากเขากินเยอะเนี่ยมันกินเยอะเชื่อเดียวแล้วเศร้ามาอ่างมืออยู่นี
1: ่จ้าพ่อโอ้ขอบคุณค่ะจ้าพ
2: ่อวันนี้สองสามมือ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้า
2: อันนี่ด้วยน้ำมังคุดอยู่บ้าน
1: จ้าพ่อ
2: ยังบ
1: ่พ่อรับกี่ขวดคะ
2: ฮะ
1: พ่อรับน้ำมังคุดกี่ขวดคะ
2: เดี๋ยวเอามากินเองแค่สุดนะ
1: จ้าสามขวด1,000บาทจ้ะพ
2: ่อ
1: จ้า
2: ขวดน้อยให้อีกบ่อย
1: จ้าแถมขวดน้อยอีก3ขวดจ้าน
2: ั่นแหละตาไม่กินเทื่อนึงแล้วมันไข
1: ้โอ้จ้าพ่อเป็นพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
2: เขาจะเป็นเลือดตะดวงดากนั่นตันดาผู้ลู่อยู
1: ่
2: เขาก
1: ิน
2: เดียวเท่าก็มองนะ
1: โอ้
2: ยไม่ดีแล้วสันเนาะก็ละหน้ามั่งคุณเดียว
1: จ้า
3: วิลาเป็นลมชักกินได้ปะครับ
1: กินได้จ้าแต่ว่าทานแค่วันละ1แก้วพอนะคะจ้าแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆด้วยนะคะกินน้ำเปล่าระหว่างวันค่ะตามเยอะๆด้วย
3: เป็นกีฬาเป็นลมชักกินได้บ่กินลมชัก
1: กินได้จ้าพ่อแต่ว่าพ่ออย่ากินเยอะนะคะพ่อให้พ่อกินมันจะมีแก้วเนาะพ่อกินแค่ครึ่งแก้วพ
2: อ
1: จ้าวันละครึ่งแก้วพอนะคะไม่ต้องกินเยอะ
3: แล้วพี่จุ๋มหน่อยพอแล้ววันไหนจะมาส่งครับเนี่ย
1: หนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะรอรับหน้าบ้านเลยเดี๋ยวมีคนไปส่งให้แล้วก็จ่ายเงินปลายทางค่ะ
2: เออนั่นล่ะมาบ้านพอผมมาด้วยของเก่าแล
1: ้วเดี๋ยวพ่อเคยโทรมาสั่งแล้วใช่ไหมคะ
2: เออพ่อมาเทนึงแล้วพอผมมาไหม
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่ออีกรอบนึงหน่อยค่ะกันไว้กลัวข้อมูลหาย
2: ว่าพ่อผมมา
1: จ้า
2: บ้านเสวาน
1: จ้า
2: ตำบลเสวาน
1: จ้า
2: อำเภอเสวาน
1: จ้า
2: อยู่ตอนนี
1: ้บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: อยู่93หมู่3เนี่ยเขาว่าสมิตรแม่นรถ
1: จ้าออกใจ
2: ว่าน้ําตาลมากกับแม่นรถ
1: จ้าพ่อ
2: จ้าม
1: ัน
2: ต้องมาบ่าจากบ้านเสวานมันเคยมาส่งเดือนนึงแล้วปัจจุบันนี้
1: โอ้จ้าพ่อรอรับสายเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวลูกส่งไปให้เก็บเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: เตรียมมา
1: จ้าจ้าพ่อค่ะ
2: นะขอบคุณหลาย
1: ๆค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อๆและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อๆแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรัง

0: ฟังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซมบูรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อๆแม่ๆเป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อๆแม่ๆลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อแม่ท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

八八浪里两百箱子苦一把浪浪大浪站南路人类变西浪松买马萨恩的人长比上南拉住不靠近

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: แหละอำนาจของความคิดถึงนะคะน้องคุณผู้ฟังคิดถึงเธอแทบขาดใจเพลงเพราะๆจากสายันสัญญาค่ะกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยนะคะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะแน่นอนค่ะมาก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะมาพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่น40ปีแห่งความมั่นใจคุณผู้ฟังคะจนมาถึงวันนี้ค่ะนอกจากป๊อกกาโน่แล้วเรายังมีนะคะสินค้าดีๆอย่างไซซีมาดามมาดามรุ่นสมุนไพรพรีเมียมและไซซีพลัสสำหรับชีวิตลูกผู้หญิงเราหลัง45ปีที่อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะและนอกจากนั้นคุณผู้ชายก็เหมือนกันสำหรับท่านชายหลัง45ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น5 60 70 80โทรสั่งแมนดาลาใช้เป็นประจำสำหรับบางท่านนะคะจากที่เคยอารมณ์ไม่ดีนะแต่ก่อนฟังรายการดีเจพิมจันทร์แล้วหงุดหงิดตลอดนะใช่ไหมล่ะสั่งแมนดาลาไปใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหแค่ดีเจเปิดสปอร์ตนี่ก็เพราะเหลือเกินเห็นไหมอารมณ์ดีไงอะไรก็ดีไปหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีและอารมณ์ดีและมีความสุขไม่ว่าวันนี้คุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแมนดาลา168นะคะสำหรับท่านชายค่ะ
1: ไอทิดขาตื่นได้ไหมไอทิด
2: เอ้ยบ่อยากลุกเลยเหนื่อยเพียโอ้ย
1: เฮ้ยอืดอาดยืดยาดเป็นมือเป็นเว้นบ่เห็นเฮ็ดอีหยังบ่อยากลุกบ่อยากย่อเฮ้ยฉันลองงดงิดโอ้ย
3: แมนดาลา168แมนดาลา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาลา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาลา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาลา168
0: แมนดาลา168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพหลัง45ปีขึ้นไปนะคะ1กล่องราคาเท่ากันกับไซซีมาดามคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น60แคปซูลหรือรุ่น30เม็ดของไซซีมาดามมาดาม1กล่อง 1,290 นะคะหรือถ้าคุณสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้ราคาอยู่ที่990อันนี้คือ1เดือน2เดือน 1,500 บาท2เดือน 1,500 บาท3เดือน 2,000 บาทคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมกันแล้วกันนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นโสดไม่โสดหรือคนที่แต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วนะคะพอชีวิตคู่หลัง50ปีขึ้นไปแล้วต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างไม่มีอารมณ์ที่จะปรึกษาหารือใช่ไหมล่ะนะคะเห็นหน้ากันก็หน้างอคอหักกันกระปะทูอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออนะคะอยากจะสดชื่นคืนความสดใสให้ชีวิตคู่คุณจะกลับมาชมพูชมพูอีกครั้งหนึ่งเลือกทานแมนดาลา168สำหรับท่านชายผู้หญิงก็ไซซีมาดามมาดามนะคะ0981466296 0981466296อีกครั้งหนึ่งขออนุญาตช้า นะเพราะว่ามีคนจดไม่ทันเยอะมากเลย0981466296

0: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: พออายุมากขึ้นร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฮอร์โมนเราลดลงคุณผู้ฟังนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนของสตรีนะคะที่จะมีเยอะในช่วงวัยรุ่นวัยสาววัยสะพรั่งนะคะวัยดรุณีแรกแย้มคุณผู้ฟังนะแต่พออายุมากขึ้นเริ่ม25มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมีปัจจัยที่ลดลงเร็วนะคะ30กว่านี่ก็เริ่มแล้วนะอาการมาเต็มๆแล้วนะอะไรคือสาเหตุที่มากระตุ้นให้เราไปเร็วขนาดนั้นน่ะความสวยความสาวความสะพรั่งเราเนี่ยอารมณ์ดีๆหัวเราะคิกๆคักๆเนี่ยคุณผู้ฟังนั่นแหละ1อดนอนพักผ่อนน้อยอาหารการกินและความเครียดนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ฟังทุกวันนี้เขาไม่รู้ตัวด้วยนะถ้าเป็นน่ะเริ่มต้นจากรอบเดือนที่มากระปิบกระปรอยพอมัน30กว่าก็เริ่มมาสีดำสีคล้ำแต่งานมีลูกแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อยู่ไฟมดลูกก็ไม่สะอาดหลายอย่างคุณผู้ฟังเป็นเหตุนะคะแล้วก็อดนอนนอนดึกกินของเย็นอยู่ในห้องแอร์นะโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานในห้องแอร์เนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณอุ้ยดีเนาะเหงื่อไม่ออกอ่ะมันไม่ดีหรอกคุณผู้ฟังเลือดไม่ไหลเวียนนั่งแช่อยู่งั้น8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะกว่าจะได้เลิกงานเห็นไหมขาของเราเนี่ยคุณผู้ฟังโคนขาจะมีเส้นเลือดใหญ่มันไม่สามารถไปเลี้ยงมดลูกได้ทำให้มดลูกมีปัญหานั่นเองนะคะจึงเป็นที่มาของรังไข่ฟอนะมีลูกยากบ้างละประจำเดือนคลาดเคลื่อนบ้างละแล้วคนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยคุณผู้ฟังเลือดมันไม่ไหลเวียนนะพอๆกับคนที่อยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะคือหนาวกลายเป็นมือเท้าเย็นขี้หนาวเนี่ยฮอร์โมนลดมีปัญหาแน่นอนหนีไม่พ้นหรอกนะใครจะเป็นเร็วแค่นั้นเองเป็นช้าแค่นั้นเองนะคะบางคนก็เริ่มเป็นตอน50นะคะตอนรอบเดือนกระปิบกระปรอยหรือไม่มาแล้วผู้หญิงที่มีฮอร์โมนกับไม่มีฮอร์โมนต่างกันยังไงต่างกันสิคะต่างกันสิไม่งั้นจะไปเติม อะไรดีๆให้กับตัวเองทำไมใช่ไหมล่ะมันต่างกันอยู่แล้วผิวหนังก็จะตกกระง่ายแต่ก่อนตากแดดก็ไม่ค่อยดำเห็นไหมทุกวันนี้มาเลยมาเต็มๆนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ฟังช่องคลอดแห้งรอบเดือนหายนะคะท้องใหญ่รู้สึกบวมๆเหมือนคนท้องเงี้ยเพราะอะไรนะคะเพราะมดลูกมันไม่กระชับเหมือนแต่ก่อนอยากจะกระชับจากภายในสู่ภายนอกก็ต้องมีตัวช่วยนะคะนะก็ต้องมีตัวช่วยนี่คือสมุนไพรพรีเมียมและอาหารเสริมคุณผู้ฟังของไซซีมาดามนะคะตำรับนี้เนี่ยเราสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวเลยทีเดียวนะคะสินค้าตรามือรับเหรียญทองดูแลใกล้ชิดผู้หญิงมาหลายล้านคนทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวและในวันนี้เรายินดีที่จะนำเสนอไซซีมาดามคุณผู้ฟังคะเพื่อชีวิตคู่ของคุณจะได้กลับมารักกันอยากจะเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่สามีรักสามีหลงคุณผู้ฟัง น่ารักน่าเอ็นดูประมาณนี้ชีวิตคู่ก็จะชมพูจู้ฮกโรอีกครั้งหนึ่งซื้อคู่ของคุณผู้ชายนะคะนะไม่ใช่เราอารมณ์ดีอยู่คนเดียวหัวเราะคิกๆคักๆอยู่คนเดียวใช่ไหมหันมองสามีนี่โอ้โหนะคะหน้าทะมึงทึงคุณผู้ฟังนะคะ ไม่ดีอ่ะมันต้องอารมณ์ดีไปพร้อมๆกันใช่ไหมล่ะคู่แมนดาราของคุณผู้ชายไปเลยนะสำหรับคนไม่มีคู่อยากจะทานคู่ไซซีคอลลาเจนก็จัดคู่ให้เพราะราคาคู่เนี่ยมันจะโปรลดลงนะคะจาก 1,290 ซื้อ2กล่อง 1,500 บาทโปรโมชั่นมันแปลกๆไหมคุณผู้ฟังพิมพ์ก็ว่าแปลกอยู่นะเนี่ย ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยนะคะเราจะให้คุณทานให้ได้คู่เนี่ยนะคะเพราะอะไรมันต้องมีอะไรข้างในแหละไม่ใช่ยอดขายหรอกเกินกันไม่กี่ตังค์เนี่ยนะคะนะเราอยากให้คุณใช้คู่นะคะเพื่อชีวิตคู่หรือเพื่อตัวคุณเองจะได้สดใสนะกระชับจากภายในสู่ภายนอกอีกครั้งหนึ่งสดใสเปล่งปลั่งคุ คุณผู้ฟังคะออร่าเพราะฟื้นฟูดูแลตัวเองนะคะย้อนวันเวลาเก่าๆมาไม่ได้แต่ย้อนอะไรดีๆเข้ามาได้นะคะซื้อที่ไหนเลยเนี่ยซื้อคู่1คู่ 1,500 และก็ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นถึงจะรับโปรนี้0981466296 0981466296นะคะรีบโทรนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีตลอดนะจ๊ะ
2: ฟังคลื่นไหนก็ไม่เพราะเท่าที่นี่สบายอารมณ์โดยดีเจสาวพิมจันอยากฟังเพลงไหนจัดให้โดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาการโนปักซอฟต์ที่จำกัดสินค้าคุณภาพตรามือรับเหรียญทอง

0: พลงเพราะๆจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะอภัยให้เรียมเพลงเพราะๆนะคะบรรยากาศสบายๆตรงนี้ดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะคนเราจะอะไรจะสบายใจเท่ากับให้อภัยกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะพูดกับคนในบ้านเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอาอารมณ์ใส่เต็มที่อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะว่าอะไรก็ว่าแบบเนี้ยนาทีพูดกับคนอื่นเนี่ยนะคะพี่จ๊ะพี่จ๋าใช่ไหมล่ะคุณพี่อย่างเงี้ย นะพอพูดกับสามีเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละอย่างเงี้ยต้องซื้อแมนดาราแล้วก็มาดามไปทานคู่กันอารมณ์มันจะได้จอยกันได้จะได้สุนทรีชีวิตคู่จะได้ชมพูชมพูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะคนเรามันต้องสุขภาพดีด้วยจิตใจถึงจะดีนะคะเอาละค่ะนอกจากเรื่องราวของไซซีมาดามและแมนดาราของท่านชายแล้วเราฝากเรื่องราวของสามก๊กดาบ500ไว้ด้วยนะคะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ทำไมถึงต้องเป็นสามก๊กเพราะสามก๊กเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์กรณีที่คุณกำลังมองหาโอ้ยฉันมีปัญหาท้องผูกเหลือเกินถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดแล้วให้รู้ไว้เลยว่าไอ้การที่คุณถ่ายกระปิบกระปรอยถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดมันมีปัญหาตั้งแต่ข้างในนะคะมันต้องแก้ยาวๆอย่างน้อย2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ1เดือนโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นมานานจนถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายต้องแคะต้องแกะคุณผู้ฟังมันไม่ธรรมดานะมันสะสมเข้าไปนะคะแล้วผนังลำไส้เราเนี่ยจะเต็มไปด้วยนะตะกันตะกอนติดหนังเหนียวหนึบนะคะเหนียวดำเลยคุณผู้ฟังนะคะถ่ายแข็งบางทีถ้าเราได้ไปถ่ายได้ไปล้างออกมาบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะนะคะมันจะโปร่งโล่งสบายนะคะทำไมต้องเป็นสามก๊กเพราะสามก๊กคุณจะไม่ปวดมวนท้องค่ะนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วกังวลเรื่องวิ่งเข้าห้องน้ำเดินก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมล่ะจะไปกินอะไรรุนแรงมันก็ไม่ได้อันนี้การันตีค่ะสามก๊กไม่ปวดมวนท้องและยังเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สะดวงทวารหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกลีบมะเฟืองเดือยไก่นะคะกลีบมะเฟืองเดือยไก่หรือทานถ่ายอะไรไปทานอะไรที่มันแสลงหน่อยก็ถ่ายเป็นเลือดนะกันเป็นข้างในมันเป็นระยะที่1 2 3 4ถ้า4ก็คือมันออกมาข้างนอกแล้วดันก็ดันไม่เข้าแล้วคุณผู้ฟังพร้อมที่จะแตกและถ่ายเป็นเลือดไหลจกๆก็มีนะคะคุณผู้ฟังทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันขอดนะคะมันขอดโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยจะเป็นเร็วกว่าคนอื่นนะคะอย่าชะล่าใจนะคะคุณผู้ฟังเนาะระยะที่หนึ่งคุณอาจจะแค่ถ่ายเป็นเลือดหรือท้องผูกหรือเริ่มเป็นติ่งเป็นหน่อออกมาอยากจะให้ติ่งยุบนะคะมีจำหน่ายทั่วไปนะคะหรือจะซื้อให้เป็น VIP หน่อยซื้อผ่านรายการตรงนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปไหนรอรับที่บ้านแต่ไม่ใช่รอจนไม่ไปไหนนะก็ไปไหนได้แหละ โอ้ฉันสั่ง3ก๊กกับเธอฉันไม่ได้ไปไหน3วันแล้วเห็นไหมมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางแต่อยากเป็น VIP ไงอยากได้หน้าได้ตาสักนิดนึงนะคะเนาะเนาะ1กล่อง350บาททำไมถึงได้หน้าก็ซื้อราคาโปรไงคะคุณผู้ฟัง2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นี่คือโปรโมชั่นดีสุดๆนะคะสำหรับปัญหาโรคฤทธิ์ดวงก็ดีคนท้องผูกในบ้านเยอะพ่อแม่ท้องผูกเวลาเช้าๆเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้ฉันก็นั่งนานฉันก็บิดไปฉันก็บิดมาเห็นไหมโอ้ยนะคะลูกหลานก็รีบจะไปลงเล่าโรงเรียนเห็นไหมมันชนเวลากันหมดเลยถามว่าถ่ายตอนเช้าพร้อมกันมันดีมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละเพราะปกติแล้วคนต้องถ่ายตอนเช้าถ้าคุณไปถ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นคุณเก็บของเสียของเน่าเข้าไปนับเป็นรายชั่วโมงไปเลยถ้าแบบนั้นน่ะพออัดแน่นมันจะกลายเป็นกรดไหลย้อนนี่นี่นี่เนี่ยช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังสาเหตุการที่เป็นกรดไหลย้อนช่วงเนี้ยขายสามก๊กก่อนนะคะโทรตรงหาดีเจพิมจันทร์และทีมงานได้เลยนะคะเนาะโท ทรช่วงไหนก็ได้นะแต่จะโทรดึกมากที่สองที่สามนี่ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่จะมาหาว่าโอ๊ยไม่รับสายเลยโทรตีสามก็ไม่ได้คุณผู้ฟังนะ0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทร0981466296นะคะนี่แหละนะคะรีบโทรนะกล่องเดียว30แคปซูลนะคะถ้าไม่ถ่ายทุกวัน2วัน3วันวันเว้นวันให้ทาน3แคปซูลก่อนนอนอย่านอนดึกนะทานสัก6โมงทุ่มหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าทายทุกวันแต่มันยังไม่ได้ดังใจมันกระปิบกระปรอยนะคะมันออกมาน้อยนะมันเหมือนไม่สุดทาน2แคปซูลเวลาเดียวกันแหละตอนเย็นๆนะคะจะเป็นหลังอาหารก็ได้จะเป็นก่อนนอนก็ดีถ้าเป็นก่อนนอนแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นตามเนี่ยบางคนท่องได้แล้วแต่ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้อั้นกันต่อไปโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องติ่งยุบทานต่อเนื่อง30วัน

0: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ใช่แล้วค่ะสามก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องติงยุบนะก็จะถ่ายเป็นเลือดก็ดีหรือกำลังจะเป็นอาการแรกๆมันจะคันขอบรูทวารแล้วก็จะมีปัญหาแบบเวลาถ่ายแล้วเราเกิดท้องผูกไงบางทีไปนั่งนานบางทีไม่ให้ความสำคัญในการที่คุณจะขับถ่ายให้มันตรงเวลานะคะเลื่อนถ่ายเป็นวันที่2ที่3นะคะทีนี้พอมันถ่ายยากมันก็จะนั่นแหละทำให้มันฉีกคุณผู้ฟังรูทวารฉีกแล้วก็จะคันขอบรูทวารอันนี้คืออาการเริ่มแรกเลยซึ่งมันก็ใช้เวลานานนะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะแต่หลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็มีโอกาสเป็นแต่ก่อนเป็นโรคของผู้สูงอายุแหละนะคะคือเขาถ่ายยากทำไมต้องเป็นผู้สูงอายุอะไรก็เล็งแต่ฉันเหรอเนี่ยจริงๆแล้วเขาทานผักสดไม่ค่อยได้ดีทานอาหารไม่ได้เยอะไม่ค่อยได้ออกกำลังการขับถ่ายก็เลื่อนแล้วบางคนก็เป็นผู้สูงอายุที่กินยาประจำมียาประจำตัวนะคะคุณผู้ฟังเป็นโรคประจำตัวนั่นแหละทีนี้พอสะสมเข้าไปลำไส้มันก็ไม่สะอาดมันเป็นเรื่องของลำไส้ที่สกปรกข้างในโน่นนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้เป็นแต่ข้างนอกนะไอ้ที่มันออกมาข้างนอกเนี่ยมันสายเกินไปแล้วมันเป็นซะแล้วถ้าเป็นทางวันเวก็เลยมาครึ่งกิโลแล้วคือมันเป็นแล้วไงฉันเพิ่งจะเป็นนะเป็นติ่งออกมาน้อยๆนะเห็นไหมนั่นแหละมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นนะคะมันเป็นมานานจนมันโผล่มาข้างนอกละนะคะทีนี้บางคนระยะที่สองมันก็จะโผล่ออกมาเยอะหน่อยแล้วเวลาเราถ่ายเสร็จมันก็จะหดเข้าไปสบายใจชะล่าใจไม่ได้รักษาใช่ไหมล่ะฤทธิ์สีดวงในเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะทีนี้พอระยะที่สามปุ๊บนะคะคุณต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วมันเริ่มไม่อยากเข้าแล้วมันอยู่ข้างนอกอุ้ยอากาศเย็น นะอากาศเย็นฉันไม่เข้าไปละนะต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วถ่ายเสร็จเริ่มทรมานเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมล่ะนะคะเวลานั่งรถไปนานๆก็เริ่มปวดก้นเข้ามาแล้วนะปวดตุบตับตุบตับแล้วคุณผู้ฟังทรมานแล้วนะคะพอระยะที่4คุณชะล่าใจนะคะแต่ว่าช่วงระยะที่3เนี่ยมันอาจจะถ่ายเป็นเลือดเวลาคุณท้องผูกนะคะเพราะว่าเส้นเลือดดำมันขอดบริเวณรูทวารมากขึ้นนะคะแล้วของเสียมันค้างมากขึ้นแล้วทีนี้พอระยะที่4ปุ๊บคุณจะดันเข้าไปมันก็ดันไม่ได้แล้วทีเนี้ยฤทธิ์สีดวงทวารหนักเต็มรูปแบบละค่ะ นะทรมานเลยทีนี้อักเสบปวดบวมปวดแสบปวดร้อนโอ้ยต้องใช้เวลานะการดูแลรักษาน่ะไม่ใช่จะ 2-3 วันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะมันมีปัญหาแล้วมันนั่งไม่ได้มีโปรโมชั่นไปเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยไม่ไปอ่ะฉันกลัวท้องผูกฉันกลัวนั่งนานไปกับรถกับราเกิดท้องผูกฉันแย่เลยนะเพื่อนเขาเฮฮาฉันน่ะนั่งเหงานะคะนั่งหน้างอคอหักเป็นปะทูอยู่เนี่ยปวดฤทธิ์สีดวงเห็นไหมไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเขาห่วงฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงอยู่กับเรานี่แหละแต่ห่วงนะคะเนาะนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันยากเหลือเกินไปงานแต่งงานอย่างเงี้ยนะเขาลาบเนื้ออย่างเงี้ยเขากินซอยจุอย่างเงี้ยนะกินไม่ได้เพราะว่ากินเข้าไปก็ถ่ายเป็นเลือดนะจ๊ะนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกับข้างในนู่นน่ะลำไส้เรานู่นน่ะซื้อกับดีเจพิมจันซื้อโปรโมชั่นแบบชิลๆซื้อโกโก้ไปเลยนะคะนะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ซื้อไปเยอะแยะทำไมก็บางทีท้องผูกต้องถ่าย3แคปซูลต้องทาน3แคปซูลนะนะคะแล้วเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักต้องทานอย่างน้อย30วันเพื่อจะให้ติ่งยุบนะคะเพื่อลดการอักเสบต่างๆของฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่มีกำลังร้อนอยู่ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้น0981466296นะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟัง0981466298 96นะคะอย่าลืมรีบโทรรีบโทรสำหรับโปรโมชั่นของเราเพื่อความโปร่งโล่งสบายและดูแลเรื่องปัญหาโรคลิ้นสีดวงตะวันหนักและดูแลเรื่องท้องผูกอัดของเสียของเก่าค้างไว้ในลำไส้ค่ะ

รักพี่ไข่นุ้ยที่แรกก็รักอยู่แหละแต่พอรู้ว่าจะซื้อรถไฟให้แค่นั้นแหละไม่รักละนะคะไม่มีที่จอดประมาณนั้นคุณผู้ฟัง เออนะคะพี่ไข่นุ้ยนี่ก็แปลกเนาะซื้อรถไฟให้สาวอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทการโน้ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดนะคะสินค้าที่ยืนหยัดยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะเรื่องราวของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงเรื่องราวของป๊อกกล่องสีเขียวขวัญใจพี่น้องบ้านเรานะคะใช่ดีแล้วก็บอกต่อกันมาตลอดและ40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะแล้วก็ขอฝากกันไว้ถึงเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามก็ดีนะไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณผู้หญิงหลัง45ปีนะคะที่อะไรอะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชายก็ดีผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นช้ากว่าเรา 5-10 ปีเลยนะนี่แหละถึงได้บอกว่าอย่าไปแต่งงานกับคนที่อายุเท่ากันนะคะ อ้าวแล้วทำยังไงแล้วก็มันรักนี่ไงพอมันต้องแต่งงานกับคนที่อายุเท่ากันพอแรกๆมันก็ไม่เท่าไหร่พออายุมากขึ้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราจะแก่เร็วกว่าเขานะคะเพราะว่าฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยเวลามันดิ่งลงเนี่ยมันจะทำให้เราโทรมเร็วมากทั้งผิวพรรณเอ้ยทั้งผมหัวก็ล้านอ่ะผมบางเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆความหย่อนคล้อยทั้งระบบนะคะห้อยย้อยมีพุงง่ายหลังจากหมดประจำเดือนอย่างเงี้ยนะใช่ไหมล่ะนะคะมันจะเป็นซะอย่างเงี้ยเราจะแบบเราจะไม่ค่อยๆลงเหมือนเขานะผู้ชายเขาจะลงช้ามากนะผู้หญิงเนี่ยหกปุ๊บปั๊บหมดรอบเดือนไม่ถึง2ปีคุณก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยขนาดนั่งอยู่ขาวๆเนี่ยคุณผู้ฟังออกแดดแป๊บเดียวถ้าเป็นแต่ก่อนฮอร์โมนยังไม่หมดเนี่ยนะโอ้ยแป๊บเดียว 2-3 วันคุณก็จะปรับสภาพเซลล์คุณก็จะผลัดเซลล์ผิวออกมาคุณก็จะขาวเหมือนเดิมตามผิวจริงคุณนั่นแหละนะคะจากที่เคยขาวนั่นแหละทุกวันนี้เหรอโอ้โหนั่งยิ้มอยู่ในห้องแอร์จัดรายการไปด้วยยังดำเลยคุณผู้ฟัง นะคะนั่นแหละนะคะมันจะเป็นซะอย่างนี้นะคะฉะนั้นอยากจะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่หลับปัสสาวะแบบมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันเห็นไหมเหล่านี้มันคือปัญหาของผู้หญิงหลังจากหมดประจำเดือนฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมหรือจะเป็นอาหารเสริมไซซีพลัสก็ดีนะคะคุณสามารถทานคู่กันได้นะถ้าหากบางท่านอายุแบบ60 70เพิ่งจะเริ่มต้นทานแรกเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถทานคู่ได้นะคะ1กล่องนะคะ 1,290 จัดโปรที่นี่เหลือ990 2กล่องหรือว่า2เดือน 1,500 บาทนะคะ3เดือน 2,000 บาทสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ฟัง1กล่องนะคะ 1,290 จัดโปรที่นี่เพียง9902กล่อง2เดือน 1,500 3เดือน 2,000 บาทนะคะนะจัดไปเลยค่ะที่เบอร์0981466296 0981466296อีกครั้งหนึ่งขออนุญาตช้าๆนะคะ0981466

ไกรสอนคีรีสีประจวบอุ้ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรเข้ามาอยากจะฟังเพลงสุรพลสมบัติเจริญเดี๋ยวถ้าเปิดวันนี้ไม่ทันก็พิมพ์จะขอเปิดเป็นวันต่อไปนะคะจำได้อยู่นะคะอุตส่าห์โทรมานะคะก็หวังใจว่ารอบต่อไปคุณแม่จะโทรมาสั่งใส่สีมาดามมาดามนะคะเพลงเพราะนะคะสอนคีรีสีประจวบน้ำท่วมจริงๆแล้วปีนี้แล้งนะคะคุณผู้ฟังนะถึงมันจะมีท่วมบ้างแต่ยังแล้งจัดว่าแล้งเลยแหละนะคะฝนดูเหมือนจะตกทุกวันแต่ก็ครึ้มนะคะถ้าใครมีโซลาร์เซลล์มันก็ไม่ทำงานใช่ไหมล่ะครึ้มตลอดแต่ฝนก็ไม่ได้นะรินพรำๆสัก 2-3 วัน 7-8 วันตก15วันน้ำไม่ขึ้นเลยสำหรับบางพื้นที่นะคะก็ถือว่าจัดว่าปีนี้เป็นปีที่แรงแหละนะคะฉะนั้น ก็ต้องเตรียมรับมือนะคะเนาะหรือไม่ถ้าปีไหนฝนตกดีๆนะคะนอกจากเราจะน้ำท่วมทั่วไปแล้วคนไทยเรายังน้ำท่วมปากด้วยนะคะ อ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาตรงนี้กาโน่ลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับเรื่องราวของไวโซนิกไวโซนิกกินขาดถ่ายพยาธิยกรังสำหรับบางท่านที่ลาบก้อยซอยซกเล็กนะคะซอยถี่ซอยห่างซอยจุนะคะวัยรุ่นเขาก็หน้าตาดีๆนะนะขาวสวยหมวยอึ๋มเขากินซอยจุคุณผู้ฟังนะคะของชอบของใครของมันไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็นย่างหมูกระทะหรืออะไรที่มันสุกๆดิบๆที่มันเสี่ยงส้มตำปลาดิบปูปลาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเราก็ต้องมีโอกาสได้ชิมได้กินบ้างแหละสำหรับคนที่ชอบฉะนั้นคุณควรจะถ่ายพยาธิบ้างนะคะสักปีละ 2-3 ครั้งนะคะไวโซนิกกินขาดถ่ายพยาธิยกรังไปซื้อได้เลยที่ร้านขายยา35บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้พิมพ์ขายเป็นเซตนะคะ6ซอง200บาทถ้าบริการปลายทางมีค่าบริการอีกนิดหน่อยนะคะใครที่แบบหาซื้อยังไม่ได้ก็สามารถสั่งผ่านรายการตรงนี้ได้นะอย่าคิดว่าตัวเองหน้าตาดีอุ๊ยหน้าตาปากนิดจมูกหน่อยแบบฉันเนี่ยไม่เป็นหรอกพยาธินะคะนะฉันโรคส่วนตัวสูงอยู่คนเดียวที่ไหนได้พยาธิเต็มท้องก็มีบางคนนะคะเนาะเพราะทานอาหารประเภทที่ชอบแต่มันไม่ใช่นะคะเนาะเอาละค่ะนอกจากนั้นเรื่องของสามก๊กก็เหมือนกันนะคะสามก๊กดับ500สำหรับปัญหาท้องผูกถ่ายเหนียวถ่ายไม่สุดถ่ายไม่ได้ดั่งใจนะคะมีปัญหาเป็นโรคขี้เต็มท้อง

0: เริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกล่องนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: เรามาเช็คอาการหน่อยว่าไอ้สามก๊กเนี่ยมันดียังไงแล้วพอใจไหมกับการที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนานๆ ไม่มีใครพอใจหรอกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นนะคะไอ้อาการคันขอบรูทวาร นี่แหละคุณผู้ฟังแรกๆนะนั่นน่ะเริ่มแล้วนะคะแล้วเวลาท้องผูกคนก็จะมีการปวดก้นนะคะปวดแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะหายไปแล้วนานเข้าสะสมอ่ะนะคะหรือคุณนั่งนานแล้วปล่อยให้ท้องผูกมันดูแลตัวเองมันก็ไม่ยากหรอกแค่อย่าให้ท้องผูกแค่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไปนะคะ350 บาทถ้าราคานี้มันแรงไปก็โปรโมชั่นไปเลย2กล่องก็ลดลงนะเหลือ600 4กล่อง 1,000 6กล่องโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนท้องผูกมากหน่อยสำหรับคนเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักทานต่อเนื่อง6กล่อง 1,200 เท่านั้นแล้วก็อย่าไปโมเมนะคะโปรโมชั่นเนี้ยเฉพาะตรงนี้นะคะพูดดังไปน่ะนะโปรโมชั่นนี้เฉพาะสื่อทางวิทยุเท่านั้น0981466296 0981466296นะคะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมนะคะ0981466296นะคะนะซื้อตรงเลยคุณผู้ฟังหรือที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้ซื้อทีละกล่องก็ได้350 บาทถามว่าซื้อที่ดีเจพิมจันและทีมงาน350 บาท1กล่องส่งไหมส่งจะเหลือเหรอส่งได้ทุกวันพร้อมบริการถึงหัวกระไดบ้านส่งความโปร่งโล่งสบายถึงหัวกระไดบ้านเลยเวลาหมดเวลาแล้วค่ะเรามาทิ้งท้ายกันวันนี้ที่บทเพลงคิดถึงจังเลยนะคะเพลงเพราะๆจากนพพรเมืองสุพรรณเป็นเพลงส่งท้ายแล้วพรุ่งนี้ดีเจพิมจันจะกลับมาใหม่ที่กับเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เรียน ียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: แน่นอนค่ะความรักที่มีการแปรเปลี่ยนไปไม่คู่ควรกับการที่จะอยู่ในความทรงจำของเราเพราะฉะนั้นแล้วโลคะโลอยากลืมว่ารักค่ะเพลงนี้คุณบิวกัลยานีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะวันนี้ปุกกี้ก็ยังคงเตรียมเพลงดีๆฝากทุกๆท่านทั้งเพลงช้าทั้งเพลงเร็วติดตามกันให้มีความสุขเลยค่ะในช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ถูกใจหนุ่มๆกันเลยค่ะสำหรับเพลงนี้พระเอกไม่ต้องพระรองก็ได้คุณแบงค์สอนรามค่ะเอาค่ะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงกันต่อนะคะเราตอนนี้ชวนทุกๆท่านมาจิบกาแฟวินเวย์กันก่อนเติมความสดชื่นเติมพลังกันสักหน่อยนึงนะคะมั่นใจในการดื่มทุกครั้งเลยค่ะสำหรับกาแฟวินเวย์ที่เราคัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งกลิ่นหอมๆของกาแฟวินเวย์ได้ทั้งรสชาติที่เข้มกำลังดีถูกคอถูกใจทุกๆท่านเลยนะคะรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยค่ะนอกจากจะมาจากส่วนประกอบหลักๆเลยเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นในความอร่อยเลยก็คือครีมเทียมน้ำมันรำข้าวที่ช่วยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ยังได้ประโยชน์แล้วนอกจากนี้ความหวานค่ะเราไม่ใช้น้ำตาลเราเลือกเป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะแล้วยังมารวมกันกับรสชาติและกลิ่นหอมๆของผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนในทุกซองอีกด้วยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้รสชาติของกาแฟวินเวย์มีรสชาติเฉพาะตัวมีกลิ่นหอมชวนดื่มนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะลองกาแฟวินเวย์ที่เป็นกาแฟคัดคุณภาพแล้วก็ทุกขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที่เข้าถึงจับต้องได้คุณสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณานะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ตะวันจันใดค่ะเพลงนี้คุณเปรมปรียพรค่ะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเวกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆท่านที่อุดหนุนกาแฟวินเวทุกช่องทางการสั่งซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือว่าเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณารวมไปถึงทุกๆท่านนะคะที่ส่งต่อกาแฟวินเวให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยค่ะไม่ผิดหวังเลยกับกาแฟวินเวเพราะว่ามาจากเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณถึงได้รสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและกลิ่นหอมๆของกาแฟวินเวทุกซองก็ชวนดื่มอีกด้วยแล้วนอกจากนี้ค่ะรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมก็มาจากการที่เราพิถีพิถันในการเลือกใช้อย่างครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหรือแม้แต่ความหวานนี่ก็ถูกใจท่านที่ปฏิเสธน้ำตาลมาตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ทุกซองจากผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนที่อัดแน่นๆในทุกซองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดื่มกาแฟวินเวค่ะจะได้ทั้งกลิ่นหอมกาแฟได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยนะคะกลิ่นหอมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยค่ะทำให้ทุกๆท่านติดใจกาแฟวินเวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟวินเว1ถุงบรรจุ50ซองค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: นยุคนี้สมัยนี้ต้องเท่าทันกันจริงๆนะคะทันตั้งแต่ความคิดเลยอะไปจนถึงคำพูดการกระทำต่างๆไม่อย่างนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเปรียบได้ง่ายๆเลยนะคะฉันรู้ทันเพลงนี้คุณชัยยามวิชัยค่ะสนุกๆ กันหน่อยนะคะในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Timeช่วงเวลานี้โดยกาแฟมาคอฟนะคะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะกาแฟรสชาติเข้มๆที่คุณกำลังตามหาค่ะเข้มกำลังดีทานง่ายรสชาติอร่อยกลิ่นหอมกลมกล่อมสำหรับกาแฟมาคอฟบรรจุเป็นกล่องนะคะกล่องละ12สนใจในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆค่ะก็ติดตามได้ในช่วงเวลาของเราและสามารถที่จะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรวมไปถึงราคาด้วยค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนนี่คือกลุ่มของสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนอกจากนี้ยังมีผงกระชายดำแล้วก็มี L-arginine ในทุกซองอีกด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วเรียบร้อยว่าส่วนประกอบต่างๆมีประโยชน์อะไรอย่างไรกันบ้างเนี่ยค่ะก็รีบสั่งกาแฟมาคอฟไปทานกันได้เลยนะคะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ089422936

เพลงนี้คุณกุ้งสุธีราชนะคะคนอะไรไม่รู้ค่ะถ้าคุณต้องใช้ประโยคนี้กับใครจะต่อด้วยอะไรคะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะโดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟมาคอฟค่ะแล้วก็ยังส่งต่อให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยนะคะกาแฟมาคอฟค่ะรสชาติเข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะมีสารสกัดหลายอย่างด้วยกันค่ะกลุ่มสารสกัดเนี่ยจะ

0: สั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจในส่วนของกาแฟมาคอฟค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: มีอร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะครั้งต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะปุกกี้ยังคงมีเพลงดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเดิมค่ะขอให้มีความสุขมากๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระ